0: และพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
3: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สปท.ก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
1: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
4: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
2: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
5: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
2: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
4: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัด คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
0: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปาลมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลัมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลัมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
0: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
4: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันท์สุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอทจากสหราชอาณาจักร6ต่อ3แรกคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1ประตูต่อ0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2ประตูต่อ2เป็นการเป็นทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0ต่อ2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรก สุกฤตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดเหลือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกฤตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอลวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโดเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตเป็นแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีครั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที 1นาทีกับกปท.
12: ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
19: สวัสดีครับ
5: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
19: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าการชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่ชื่อโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เป็นว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตกันให้เด็กเราสามารถมีการจัดการอารมณ์เชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
5: ครับและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
19: ปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
5: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
19: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากได้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับ
5: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วแต่กรมสุขภาพจิตมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
19: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ก็จากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็ต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Zero Overhead Care ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
5: ครับแล้วมีงานวิจัยครับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
19: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
5: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
19: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาเวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
5: คร
19: ับเราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
5: ็
19: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งมาเป็นรับฟังนะครับ
5: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
19: ตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านธนาพรพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อสกูลรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
5: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
19: เพราะความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันและกันเราไม่สังเกตกันและกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนั้นครับ
5: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรชโชติเพชรยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
19: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
23: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูนะครับผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
22: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
24: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสพท.ที่เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
22: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้น

0: เสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
1: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่ม Energy แล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
0: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
2: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AIให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น
0: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
4: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
5: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลพ้นโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้พ้นโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้พ้นโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
4: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
5: งานตำรวจชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลพ้นโทษนะครับทั้ง2มิติ การบูร

0: นาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
5: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามเหตุการณ์กันนะครับเมื่อวานนี้ก่อนเที่ยงนะครับก็มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญระทึกขวัญ นะครับคุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับก็บุกยิงนะฮะนายกอบจ.คนปัจจุบันคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับมูลเหตุเนี่ยจากการพูดคุยและการสอบสวนเนี่ยบอกว่าเป็นการทวงหนี้11ล้านนะครับเจ้าตัวไปคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยไม่ยอมคุยด้วยนะครับก็เลยมีเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณพันตำรวจเอกธงชัยก็ถูกยิงนะครับในที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากเหตุเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็มีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
2: ครับ
1: พอมาเมื่อวานนี้ก็มีเหตุยิงกันนะครับเกิดขึ้นที่อบจ.นนทบุรีอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีอยู่แถวแถวแครายนั่นเองนะครับที่มีความใหญ่โตเหมือนกันในพื้นที่นั้นตรงนั้นผู้ว่าก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ไปที่เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานโอท็อปด้วยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งอาจจะไม่ติดการเว้นระยะไป 2-3 วันทางด้านของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะทำอย่างไร
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนนายกก็บอกแล้วว่าต้องคุมเข้ม
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตอนนี้มีแนวทางกันอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันเห็นคุณณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานกลับตอนค่ำๆเป็นยังไงบ้างในพื้นที่นนทบุรีฮะ
2: บ้านผมเนี่ยคืออยู่ในถนนบางกรวยไซน้อย
1: ครับ
2: ถนนไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นถนนเส้นเก่าแต่ว่าพอเดินทางไปเนี่ยมีด่านตรวจอยู่กลางถนนเลย
1: ทุกวันมีไหมเวลา
2: ปกติไม่เคยมีตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยเห็นด่านตรวจ
1: กี่ปีฮะมาอยู่ที่นี
2: ่ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: สี่ห้าปีไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรก
2: และจุดตรวจตรงนี้ไม่ใช่จุดที่เป็นเรียกว่าจุดต้องสงสัยหรือว่าเรียกเป็นว่าเป็นจุดอันตรายอะไรนะครับ
1: คือสิ่งที่ไม่เคยมีกลับมี
2: ถูกต้อง
1: ก็คือการเพิ่มด่านตรวจตรวจอะไรบ้างฮะ
2: ตรวจเนี่ยก็คือตรวจในเรื่องของรถจักรยานยนต์เรื่องอาจจะมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ตรวจในเรื่องของการจราจรนะ
1: ครับ
2: นะครับจะดูในเรื่องของพฤติการของแต่ละคนที่ขับรถไปมากกว่าน
1: ะครับก็คือด่านตรวจเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็อาวุธปืนนะครับก็เริ่มเข้มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนายกมีดำริผู้ว่ามีดำริเนี่ยในพื้นที่เนี่ยโดยท่านนายตำรวจนะครับหลายๆท่านนะฮะก็มีการเข้มมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะอย่าลืมฮะเรื่องของเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนนะครับปืนในบ้านปืนในโรงเรียนเนี่ยวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่ามีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษาแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะแล้วก็กำหนดอำนาจครูนะครับสามารถยึดสิ่งต้องสงสัยและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือฮะ
2: ครับ
1: เรื่องการเมืองนะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะเรื่องของพักนั้นพักนี้จะย้ายพักจะซบพักไหนพักอะไรเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเรื่องน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับนี่คือข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้ควบคุมตัวครับคุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับจากที่เกิดเหตุนะฮะจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับมาที่ห้องประชุมนะฮะที่สถานีตำรวจคือจริงๆสถานีตำรวจเนี่ยก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเอง
2: กลับรถไปก็ถึงแล้ว
1: กลับรถไปก็ถึงแล้วนะครับคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้และตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยหมายถึงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะฮะก็ต้องการนะครับขอเงินที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้จำนวน11ล้านบาทเนี่ยคืนเพราะปัจจุบันตนเองมีความลำบากเรื่องการเงินฮะ คุณฉลองบอกครับว่าที่ผ่านมามีคนเป็นคนเนี่ยชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงหากมีอะไรก็ช่วยมาโดยตลอดเคยช่วยทั้งเรื่องการทำหมู่บ้านและธุรกิจรวมถึงเคยให้เพื่อนบางคนฮะยืมเงิน6ล้านบาทหรือ15ล้านบาทแต่ก็ไม่ทวงคืน
2: ครับ
1: เพราะเต็มใจช่วยส่วนสาเหตุที่จะต้องกลับมาขอเงินคืนนะเพราะตัวเองเนี่ยป่วยมาตั้งแต่ปี2554ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเมื่อลองตรวจสอบทรัพย์สินและเงินก็พบว่ามีเหลืออยู่ไม่มากแล้วขณะเดียวกันก็ทราบว่าเพื่อนเริ่มมีเงินก็เลยเดินทางมาพูดคุยเพื่อขอให้ช่วยเหลือตนเองบ้างคุณฉลองบอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมก็ให้คุณพอพูดเรื่องนี้เขาก็โมโหแล้วก็ผลักผมในห้องก่อนที่จะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปที่รถตนเองเดินขึ้นไปที่รถแล้วก็ผมก็ใช้มือเคาะกระจกเพื่อที่จะเรียกพูดคุยกันแต่ก็ไม่เปิดก็เลยถือปืนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้คิดจะยิงแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นคนขับรถได้ชักปืนขึ้นมาก็เลยยิงเข้าไปครับ
2: ครับ
1: หลังเกิดเหตุคุณฉลองบอกว่าได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะเป็นอะไรมากจากนั้นก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะ
2: ครับ
1: เพื่อที่กลับมามอบตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครนะฮะแล้วอยากขอโทษชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจนนทบุรีย้ำว่าตนเองกับนายกอบจเป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เพียงต้องการพูดคุยกันแต่ฝ่ายเพื่อนไม่ยอมพูดคุยฮะแล้วบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือโกรธเพราะหากได้พูดคุยกันนะฮะเรื่องก็น่าจะจบแต่เมื่อคนร้ายแต่เมื่อคนขับชักปืนมาก็เลยตัดสินใจยิงฮะและยังกล่าวถึงครอบครัวตัวเองด้วยนะครับบอกว่ารู้สึกเสียใจเชื่อว่าลูกสาวตนเองเนี่ยจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ตำรวจก็ควบคุมตัวมาที่โรงพักนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้สอบสวนนะครับแต่ว่าคุณฉลองเนี่ยก็อยากเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะสื่อมวลชนก็เข้าไปแล้วก็เอาไมค์ยื่นเข้าไปนะคุณฉลองก็พูดฝ่ายเดียวออกมาเป็นแนวแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือก่อนที่ตำรวจที่จะสอบสวนอันนี้คือปากคำของคุณฉลองนะฮะปากคำของคุณฉลองยังไม่ได้ออกมาจากตำรวจโดยตรงเพราะปกติแล้วเนี่ยการให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนซะก่อนนะฮะสืบสวนสอบสวนซะก่อนและตำรวจเนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่จะให้ข่าวแล้วก็ถึงจะมีการแถลงข่าวกันออกมาคือจะแถลงหรือแถลงก็แถลงหรือไม่แถลงก็ได
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าคนที่จะต้องแถลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะอยู่ข้าง
2: ๆ
1: นะฮะรับฟังในสิ่งที่ตำรวจเนี่ยได้แถลงหากมีข้อท้วงติงหรืออะไรก็อาจจะพูดได
2: ้
1: นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจเนี่ยจะเป็นผู้แถลงแต่เพียงฝ่ายเดียวนะฮะอันนี้ก็ดูแปลกๆเหมือนกัน
2: อ
1: ันนี้ก็ดูแปลกๆเหมือนกัน
2: มันเป็นการไปเจอสื่อก่อนที่จะมีการมอบตัวก็เลยมีการได้ข่าวมานะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งที่ทางคุณฉลองเป็นคน
1: ให้
2: เล่าให้
1: การให้การเป็นคนให้การ
2: ครับ
1: นะฮะเป็นคนให้การกับสื่อมวลชนนะครับว่าตนเองมีอะไรยังไงกันบ้างนะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นทางฝั่งตำรวจบ้างนะครับตำรวจก็มีการจับกุมตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีภาพประเด็นต่างๆที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันล่าสุดนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับก็มีการควบคุมตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนขับที่เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสมพลเล่าให้ฟังไป ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับนายฉลองถูกจับเข้าห้องขังเรียบร้อยนะครับหลังมีการสอบสวนสอบปากคำมานานกว่า5ชั่วโมงนะครับก็มีทนายส่วนตัวเข้ารับฟังการสอบปากคำนะครับแล้วก็ทางนายฉลองเองก็ให้การปฏิเสธทุกเรื่องนะครับอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับหลังจากที่คนขับรถของนายกอบจเนี่ยมีการชักปืนขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเล็งมาทางคุณฉลองนะครับซึ่งหลังจากมีการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลอง4ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน2นะครับก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น3พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและ4ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็จัดทำสำนวนก่อนที่จะส่งตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาในการคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าพฤติการเนี่ยอย่างที่บอกก็มีในรูปของคดีแล้วก็หลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นของทางสังคมนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจก็มีการคัดค้านการประกันตัวไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับเวลาประมาณ 17:50 นในส่วนของรถมูลนิธิร่วมกตัญญูก็มีการเคลื่อนร่างของทางนายกอบจนนทบุรีนะครับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งเสียชีวิตจากถูกการที่นายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยมีการก่อเหตุไปนะครับก็เคลื่อนล่างมาที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนพร้อมรับเอกสารแล้วก็ใบส่งตัวเพื่อนำไปชนะสูตรพลิกศพต่อไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ก่อนที่จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับอยู่ที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับ
1: ครับคือตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย4ข้อหาเนี่ยตอนแจ้งเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบข่าวว่าทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะคือข้อหาเนี้ยต้องตัดออกก
2: ็
1: จะต้องกลายเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมาตรา289นะครับก็คือโทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะส่วนการพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ติดพ่วงไปอยู่แล้วเวลากระทำความผิดนะฮะโทษก็รวมๆแล้วเนี่ยก็คือโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าถ้าตำรวจสอบสวนไม่เสร็จภายใน48ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องไปฝากขังนะครับผัดฟ้องฝากขังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าคดีอุกอาจกรรมแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจำเลยผู้กระทำความผิดเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะอันนี้เป็น4ข้อกล่าวหานะครับที่อดีตส.ส.นนทบุรีคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาไปครับเอาไปถามนายกบอกว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของท่านนายกเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยดูด้านความมั่นคงเนี่ยท่านมองยังไงประกอบกับมันมีภาพออกไปเนี่ยว่าการควบคุมตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงเน
2: ี่
1: ยมันดูแปลกๆนะฮะมันดูแปลกๆแล้วก็มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ทำให้สังคมเอ๊ะนะฮะที่อิมแพคเมืองทองธานีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็เมื่อวานนี้ไปเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับไปพร้อมด้วยกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ก็มาด้วยนะครับพลตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะฮะท่านผู้การเข้าไปนะฮะรับฟังรายงานความคืบหน้าครับที่คุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนท์เนี่ยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีก็ได้กำชับฮะให้ผู้ว่านนท์แล้วก็ผู้การจังหวัดนนท์เนี่ยนะฮะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือเป็นคนร้ายคือฆาตกร
2: ครับ
1: คนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกได้นะครับกำชับไปแล้วให้ผู้ว่านนทบุรีแล้วก็ผู้การนนเนี่ยเร่งดำเนินการเกี่ยวกับโรงพักในท้องที่นะฮะคำถามฮะมีรายงานหรือไม่ว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไรนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแต่เห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่ถูกสวมกุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้อย่างที่เราเห็นนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือทำให้สังคมเอ๊ะแล้วก็ทำให้เหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช
2: ่ครับ
1: ซึ่งตนได้แจ้งไปยังผบตรแล้วนะฮะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วนะฮะได้ตำหนิไปยังผู้การนนท์ไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: และจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนได้แจ้งย้ำให้ผบตรเร่งดำเนินการโดยเร็วครับแล้วก็ถามว่าภาพมันออกไปข้างนอกเป็นยังไงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งไปยิงคนมา
2: ครับ
1: ยิงคนตายมานะครับและยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยเราไม่มีแล้วใครพกปืนถือว่ามีความผิดนะฮะเพราะใบพกกับหมดอายุแล้วครั้งสุดท้ายที่อนุญาตก็คือปี66นะฮะคืออนุญาตปีต่อปีนะครับถ้าใครพกปืนตอนนี้ยังไงก็ผิดนะฮะแล้วก็ถามอีกว่าเอ๊ะพระพักภูมิใจไทยเช็คหรือยังว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยลาออกจากสมาชิกพักนะฮะ คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักฮะแต่ว่าดูเบื้องลึกเบื้องหลังไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่พักภูมิใจไทยแล้วนะครับออกไปตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะไอ้เรื่องดราม่าในโซเชียลเนี่ยที่พบว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะตอนจับกุมเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ใช้กำลังเข้าจับกุมล็อกแล้วก็มีการสวมกุญแจมือแต่อย่างไรนะฮะแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ได้นำไปสอบสวนเนี่ยแล้วถึงออกมาแถลงข่าวแต่กลับให้ผู้ต้องหาเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนเองซึ่งมันขัดกับระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะอีกอันนึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีภาพ
2: ควัน
1: ส
2: ื
1: ่อมวลชนก็ไปจับภาพมาอีกสูบบุหรี่ดื่มน้ำเนี่ยคือมันก็สบายเกินไปสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยที่มีประจักษ์พยานและพยานหลักฐานในการที่ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเลือกปฏิบัติหรือเปล่าบุคคลคนทั่วไปเนี่ยป่านนี้โดนจับล็อกไพ่หลังเรียบร้อยแล้วโดนกุญแจมือสับกุญแจมือเข้าห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรืออาจจะโดนอำนาจพิเศษอะไรอื่นๆก็ได้ควบคุมพัฒนาการอะไรก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าไปดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าตำรวจทำได้ไหมตำรวจทำได้ไหมในการที่ไม่สวมกุญแจมือให้กับผู้ต้องหาในขณะที่จับกุมหรือว่าแถลงข่าว
2: ค
1: ุณณัฐพงศ์ในสมัยเป็นตำรวจเนี่ยมันมีระเบียบอยู่ไหมฮะ
2: อันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่าไม่ได้มีการขัดขืนใดๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นโรงพักด้วย
1: ใช่คือสรุปแล้วเนี่ยมันคือดุลพินิจของอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2: ครับ
1: ในการใช้ดุลพินิจเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา86พูดสั้นๆห้ามไม่ให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้ามีพฤติกรรมเนี่ยในการไม่หลบหนีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวมกุญแจมือแต่ส่วนใหญ่ตำรวจจะเพลย์เซฟไว้ก่
2: อ
1: นสวมกุญแจมือไว้ก
2: ่
1: อน
2: สวมไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันเกิดประเด็นดราม่านี่แหละ
1: นะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือจะถามว่าผิดกฎหมายไหมกฎหมายบอกไม่ผิด
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอำนาจแล้วก็ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไม่สวมกุญแจมือเพราะเขาจะไม่หลบหนี
2: ดูพฤติการของตัวคนร้ายด้วย
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เออนะผมยกตัวอย่างนึงนักการเมือง
2: ครับ
1: ท่านหนึ่งนะฮะถูกศาลฎีกาตัดสินตัดสินจำคุกนะฮะ1ปีนะฮะพอนึกออกไหมครับ
2: ครับ
1: ใส่กุญแจมือไหมครับไม่ใส่กุญแจมือควบคุมไปยังศาลฎีกาเลยและควบคุมไปยังราชทัณฑ์เลยไม่เห็นการสวมกุญแจมือแต่อย่างไ
2: ร
1: เพราะอะไรฮะเพราะไม่มีแนวโน้มแล้วก็มี
2: พฤติการ
1: ในการหลบหนีดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการใส่กุญแจมือเนี่ยถ้าดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมว่าเขาจะหลบหนีหรือไม่ถ้าเกิดเขาไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวมกุญแจมือแต่ส่วนใหญ่ตำรวจเพลย์เซฟไว้ก่อนนะฮะแต่พอดีเนี่ยมันเป็นข้อหาอุกชะกันยิงคนตายแล้วก็อุกอาจเนี่ยประชาชนก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันหย่อนไปหรือเปล่า
2: แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์สื่ออีกด้วย
1: ใช่นะฮะเขาก็เลยมองว่าด้วยข้อกฎหมายก็ส่วนหนึ่งยกเก็บเอาไว้ก่อนแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะตำรวจเนี่ยเวลาปกติใครกระทำความผิดเนี่ยมักจะสวมกุญแจมือ
2: ครับ
1: เออแล้วรอบนี้ทำไมถึงไม่ ไม่เป็นไปตามรูปแบบเดิมๆที่เคยทำอันนี้คือประชาชนตั้งข้อสังเกตท่านนายกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการตำหนิไปยังผบ.ตร.แล้วให้ผบ.ตร.เนี่ยไปดำเนินการกับท่านผู้การจังหวัดนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดออกไปเนี่ยมันก็กระทบกับภาพลักษณ์ทั้งของตำรวจแล้วก็รัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะหนักใจเหมือนกันเพราะว่าไปเจอเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วพอหยุดเสาร์อาทิตย์ได้พัก2วันวันจันทร์เจออีกนะฮะแล้วเหตุเกิดเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่านด้วยที่ทำงานใกล้ๆกันก็อยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเหมือนกันก็เลยถามว่าแล้วตกลงจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยยังไงเพราะนี่ถือว่าเป็นเหตุซ้ำซาก
2: ครับเป็นเรื่องที่อาวุธปืนอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการให้สัมภาษณ์จากทางคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับกล่าวถึงกรณีของการเข้มในเรื่องของการตรวจการมาตรการต่างๆนะครับหลังจากที่เกิดเหตุอุกชะกันในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งไม่ว่าจะเป็นการยิงในโรงเรียนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ตามที่นายกทั้งได้ระบุนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเข้มงวดในเรื่องของการกวดขันอาวุธนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการการตั้งด่านให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับนักข่าวก็ไปถามนะครับถามท่านผู้ว่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการออกพื้นที่หรือไม่นะครับท่านผู้ว่ากล่าวยอมรับนะว่าจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการต่างๆเป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถามต่ออีกนะครับว่าเมื่อนายกอบจ.เสียชีวิตลงนักข่าวถามต่อเลยว่าในเรื่องของการดำรงตำแหน่งเนี่ยใครจะมาทดแทนในส่วนนี้นะครับท่านผู้ว่าตอบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีนะครับเพราะว่าในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องจากว่านายกอบจ.เนี่ยเสียชีวิตลงนะครับทางกกต.เองก็จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องจัดสรรหรือว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อมีหาคนมาทดแทนระยะนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับหลายคนมองว่าในเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยท่านผู้ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเรื่องคดีก็เป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่ขอรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาสืบสวนจากเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับก็เปิดเผยว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวกันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของการเมือง
1: ครับ
2: ท่านผู้ว่าก็มีการชี้แจงออกมาแล้วก็อย่างที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปผมเนี่ยอยู่นนทบุรีจริงๆได้รับการกวดขันเข้มงวดจริง
1: ๆ
2: นะครับในพื้นที่ที่ไม่เคยมีเหตุการกวดขันแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้เจอกันนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำๆดึกๆนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ตรวจค้นอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
1: ครับแสดงว่าเข้มข้นขึ้นจริงๆนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับก็ต้องเข้มเหมือนกันฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องที่ท่านนายกกำชับให้ตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศนะฮะท่านนายกก็ได้สั่งการให้ตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษนะฮะแต่จริงๆก็คือบอกว่าดำเนินการอยู่แล้วว่าเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาและปืนส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นปืนที่มีทะเบียนนะฮะเมื่อก่อนเป็นปืนเถื่อนแปลกดีนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยเป็นปืนเถื่อนปัจจุบันเป็นปืนมีทะเบียน อย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนฮะที่ก่อเหตุที่เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็ได้เอาปืนของปู่มาวันนี้ท่านนายกอบจ.นนทบุรีก็ถูกปืนที่มีทะเบียนยิงเสียชีวิตนะฮะคือนายกก็ห้ามทุกคนพกอาวุธปืนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งเนี่ยแม้จะไม่ติดต่อกันเว้น2วันเนี่ยก็จะต้องมีการกันกรองระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับส่วนการดำเนินการต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชนะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับการจัดงานวันแม่ในครั้งนี้นะครับความเป็นมาอย่างไรแล้วก็รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีแนวทางอย่างไรนะครับพูดคุยกันเลยครับกับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติของทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับความเป็นมาในการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงครับ
9: ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับได้จัดงานวันแม่แห่งชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ปวงชนชาวไทยเรียกขานพระองค์ท่านว่าแม่ของแผ่นดินนะครับเราจัดมาตั้งแต่ปี2519จนปัจจุบันนี้51ปีครับผมครับ
1: ครับความสำคัญในการจัดงานวันแม่นะครับในปีนี้แตกต่างจากทุกปีอย่างไรฮะหรือว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานยังไงบ้างครับปีนี้
9: ครับแตกต่างก็คือปีนี้เป็นปีที่51เนี่ยนะครับเราได้รวมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะตั้งแต่ที่จัดงานคัดเลือกมาตั้งแต่แม่ดีเด่นแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารวมตัวนะครับเป็นการตั้งเป็นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับโดยการนำแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละปีนะครับมารวมตัวกันเพื่อจะทำสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเรารวมตัวแม่ดีเด่นแห่งชาติและการจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระราชเสวนีให้สภาเราเนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตลอดระยะเวลา51ปีนี้ครับ
2: ครับในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้ครับมีการจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับเวลาสถานที่ในการจัดงานเป็นยังไงครับ
9: ครับการจัดวันแม่แห่งชาตินะครับเราถือวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่แห่งแผ่นดินของเราเนี่ยครับเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดที่เมืองทองธานีครับผมครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนี่ยเห็นว่าเราได้มีการคัดเลือกด้วยใช่ไหมฮะมีหลักเกณฑ์ยังไงฮะ
9: ครับผมครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตามพระราชสวนีของพระพันปีหลวงเนี่ยซึ่งมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเสด็จพระราชดำเนินไปต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเนี่ยท่านได้เห็นว่าแม่บางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านการศึกษาแต่ท่านเนี่ยนะครับมีความมานะขยันหมั่นเพียรอดทนในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ประสบความสำเร็จหลายคนดังนั้นการคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเนี่ยพระองค์ท่านอยากให้เป็นปริญญาแห่งชีวิตนะครับของแม่แต่ละท่านนะครับเราจัดแม่แต่ละประเภทเนี่ยเราการคัดเลือกแม่แต่ละปีเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกหลายประเภทนะครับตั้งแต่แม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินั่นหมายถึงแม่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเลี้ยงลูกดีแล้วท่านก็บำเพ็ญประโยชน์ด้วยตนเองอีกประเภทหนึ่งก็คือแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์เมื่อแม่เลี้ยงลูกมาลูกเติบใหญ่ประสบความสำเร็จก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่มามะขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ที่อย่างผมกลับเรียนนะครับบางทียากจนแต่ก็อดทนเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีนะครับแม่เกษตรกรเนี่ยกระทรวงการเกษตรกรมการเกษตรเนี่ยเขาคัดเลือกมาให้เราสิ่งสำคัญปีนี้สมเด็จพระเทพเราเนี่ยครับที่มีพระเมตตาต่อพี่น้องทหารตำรวจผู้เสียสละอาสาสมัครที่เสียสละเสียชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยบ้านเราเนี่ยมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นของผู้เสียสละอีกประเภทหนึ่งด้วยครับ
2: ครับก็มีหลากหลายเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกหลากหลายประเภทนะครับซึ่งนอกจากในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแล้วนะครับก็ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของทางสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยความเป็นมายังไงบ้างครับมีดอกมะลิผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้บ้างครับ
9: ครับขอบคุณครับเมื่อพระพันปีหลวงเราเนี่ยครับแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยมีพระราชบัญญัติให้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วเนี่ยและมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติทุกปีวันที่12สิงหาคมเนี่ยดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะครับจะเห็นนะครับเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของสภาสังคมสงเคราะห์ซึ่งผลิตโดยพี่น้องคนพิการกลุ่มแม่บ้านชุมชนนะครับที่นำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจำหน่ายนะครับการมาจำหน่ายเพื่ออยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยนะครับนำผลิตภัณฑ์เป็นดอกมะลิเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่เนี่ยไปกราบคุณแม่ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับเพราะแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาเนี่ยท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยอยากให้ลูกทุกคนนำดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่ไปกราบแม่และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพี่น้องคนพิการและกลุ่มแม่บ้านเนี่ยได้มีอาชีพแล้วยังมีรายได้เนี่ยนะครับนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสรวมเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะได้เรียนหนังสือกันด้วยครับ
1: ครับอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่ในปีนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนอุดหนุนดอกมะลิวันแม่กันครับ
9: ครับก็จะเห็นว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติแต่อยากกราบเรียนนะครับว่าลูกๆนะครับแสดงความรักต่อแม่ได้ทุกวันนะครับเพราะแม่เราเนี่ยเหมือนพระในบ้านก็อยากให้ลูกๆนะครับแสดงความรักต่อแม่แสดงความกตัญญูต่อแม่และสิ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คืออยากให้ลูกๆเนี่ยนะครับอย่าทำให้แม่เสียใจนะครับอย่าทำให้แม่เสียใจเพราะแม่เนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากเราแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยเพียงอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีของสังคมมีอาชีพที่มั่นคงนะครับสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เชิญชวนนะครับรักแม่ได้ทุกวันอย่าอายที่จะรักแม่และวันที่12สิงหาคมนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่เมืองทองธานีนะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญูครับผมครับ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
1: ครับร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับน
2: ี่
1: คือเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: ครับในส่วนของการกัดยิงนะครับที่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกับทางในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นเรียกว่าหน่วยงานที่จะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับก็จะมีการเสนอมาตรการต่างๆนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและก็สิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษานะครับแล้วก็มีการยกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็นำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับร่วมกับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการเตรียมนำ6มาตรการความปลอดภัยนะครับในการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ11สิงหาคม2569ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติการนำอาวุธและสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะมีการพิจารณาความเห็นชอบนะครับจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยจะมีการกำหนดอาวุธและก็สิ่งของอันตรายเข้ามาในภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนนะครับพร้อมให้ครูที่จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบและก็มีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรหรือว่าต้องสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในโรงเรียนได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าสำหรับแรงจูงใจในการเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศรินนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการก็ขอให้ประชาชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการนำเสนอที่ค่อนข้างบิดเบือนข้อเท็จจริงไปเยอะเหมือนกันนะครับใช้ AI ในการหาหลักฐานปลอมก็มีนะครับตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการเอาเรียกว่าติดตามข่าวด้วยนะครับติดตามในช่องทางที่เป็นทางการ
1: ครับ
2: เนื่องจากจะมีการส่งต่ออย่างแชทไลน์หรือว่าข้อความต่างๆที่มีการส่งไปแล้วไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
1: เป็นยังไงฮะ AI หลักฐานปลอม
2: มันจะมีแชทไลน์1อย่างครับคุณสมพงษ์ครับที่เป็นเหมือนประมาณว่าน้องๆนักเรียนภายในโรงเรียนเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการแคปหลักฐานเนี่ยปล่อยออกมาผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆ
1: นะฮะ
2: ก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องราวนั้น
1: อ
2: ่ะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได
1: ้
2: เพราะว่าภาพที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาพจากอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจาก Gemini ChatGPT มันสามารถทำได้หมด
1: คือไม่ได้แชทจริงไม่ใช่การแคปแชทจริงแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมา
2: ใช่
1: นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกระแสเท่านั้น
2: ครับ
1: นะฮะ
2: เรียกว่าเรียกยอดไล
1: ค
2: ์เรียกความสนใจจากในสื่อโซเชียลนะครับเพราะว่า
1: คนเดี๋ยวนี้น่ากลัวเนาะคือทำในสิ่งที่แค่ยอดไลค์เท่านั้นหรอ
2: ครับ
1: แล้วเขายอมที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกบิดเบือน
2: อ
1: ย่างนั้นเลยหรอคนสมัยน
2: ี้จริงๆเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายด้วย
1: ผิดกฎหมายฮะมันพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เข้าคุกนะครับ
2: ครับ
1: เ
2: พราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะติดตามข่าวสารติดตามจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับจากทางรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าท่านรองนายกยศชนันเนี่ยที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้นะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือว่าจากทางเจ้าที่ตำรวจเท่านั้น
1: ครับ
2: นะครับ
1: ฟังดูแล้วผมก็หดหู่จิตใจนะฮะคนเดี๋ยวนี้ต้องการยอดไลค์ถึงขนาดที่จะต้องทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
2: ครับ
1: รู้ไหมฮะว่าเวลายอดไลค์มันขึ้นมาแล้วตัวเองติดคุกเนี่ยมันคุ้มกันไหมฮะ
2: ครับมันไม่ได้คุ้มนะ
1: มันไม่คุ้มนะฮะ
2: ครับ
1: นะนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นี่ที่กรุงเทพนะฮะ
2: ครับ
1: เทพศิรินทร์กรุงเทพเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดนะฮะทางโรงเรียนนะครับก็มีเครื่องสแกนโลหะนะฮะเครื่องสแกนโลหะที่เราเห็นเป็น เป็นแท่งๆเนี่ยเวลาไปสนามบินจะเห็นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ใช้ที่มันเป็นแท่งๆคล้ายๆกระบองเนี่ยแหละคอยสแกน
2: ค
1: อยสแกนตรวจจับโลหะนะฮะก็เอาเครื่องนี้แหละมาตรวจสแกนโลหะจากกระเป๋านักเรียนนะฮะที่เข้าเรียนนะฮะอันนี้คุณครูเขาก็นำมาใช้แล้วก็ในภาพเนี่ยผมเห็นจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีน้องๆเนี่ยนะฮะก็มาช่วยคุณครูสแกนด้วยใช้เครื่องสแกนโลหะนะฮะตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันการนำวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่นะฮะอันนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะฮะอันนี้ทำเองนะครับ
2: อ
1: ันนี้ทำเองนะฮะแต่ต้องดูว่าแนวทางของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยจะมีแนวทางอะไรที่จะออกมานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ไม่อยากจะไปทำให้ภาระของคุณครูเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะแต่ถ้ามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลและความจำเป็นเนี่ยก็ต้องเพิ่ม
2: ก็ต้องด้วยนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวความปลอดภัยของคุณครูด้วยแหละนะครับเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มันก็สูญเสียไปทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับ
1: ถ้าดูไทม์ไลน์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันคือเราจะไปตีทั้งหมดก็ไม่ได้บอกว่าคนทั้งเจนซีเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ถูก
2: ไม่ได้
1: คือมันต้องเป็นรายกรณีไปแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นรายเฉพาะกรณีเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยได้สังหารเนี่ยปู่ย่าก่อนนะฮะแล้วมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็เรียนไปหนึ่งคาบ
2: ครับ
1: พักแล้วถึงจะก่อเหตุคือคนที่สามารถที่จะดำเนินการอย่างแบบนี้ได้เนี่ยคือจิตใจจะต้องมีการวางแผนเตรียมการแล้วก็อะไรหลายอย่างการยิงแม่นยำการบรรจุกระสุนทำได้แสดงว่าต้องมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยสั่งสมมาเนี่ยจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องไปดูนะฮะว่ามูลเหตุเกิดจากอะไรนะฮะแต่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่ผมบอกเลยไม่ใช่สถานการณ์ปกติถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะไปยิงปู่ย่าที่บ้านแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เข้าเรียนหนึ่งคาบแล้วถึงก่อเหตุเนี่ยเออ
2: ครับ
1: คือมันก็เรื่องของสังคมอะว่าเราจะมีแนวทางในการดูแลเด็กยังไงเดี๋ยวนี้เด็กเครียดมากขึ้นนะฮะสมัยผมเนี่ยยังจะมีเวลาไปเที่ยวไปนั่นนี่โน่นนั่นเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมฮะ
2: ครับ
1: เออคือความเครียดแล้วก็ความคาดหวังแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยมีความเครียดมากขึ้นมีโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การก่อเหตุที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูที่ต่างประเทศต่างประเทศมันเคยเกิดขึ้นมานานมากแล้ว 10-20 ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเหตุกราดยิงเกิดขึ้นต่างประเทศเขาแก้ไขยังไง
2: ค
1: ือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแนวทางในการแก้ไขเพราะว่าเขาดูว่าความปลอดภัยต้องเริ่มจากพื้นที่ในบ้านเพราะอาวุธปืนเนี่ยที่ถูกนำมาก่อเหตุในสถานที่ต่างๆสถานศึกษาเนี่ยมันเกิดจากการเก็บที่ละหลวมดังนั้นผู้ปกครองหรือว่าผู้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บเนี่ยตามมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะสหรัฐอเมริกามลรัฐในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายในการจัดเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่ากำหนดให้เจ้าของปืนเนี่ยต้องจัดเก็บอาวุธปืนในลักษณะที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้หากละเลยเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนนำปืนออกไปใช้เจ้าของปืนต้องรับโทษทางอาญาพูดง่ายๆคือเจ้าของปืนต้องติดคุกนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือกฎหมายของต่างประเทศกฎหมายไทยยังไม่มีการบังคับใช้ไม
2: ่
1: มีกฎหมายตรงนี้เลยนะฮะอาจจะต้องมีการพิจารณา
2: เรื่องของ
1: กฎหมายนะเพราะผมมองว่าจริงๆกฎหมายประเทศไทยไม่ได้แย่นะฮะแต่มันขาดเรื่องของการบังคับใช้อย่างจริงจังและที่สำคัญเนี่ยจะไปโทษเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะละหลวมในการบังคับใช้ไม่ได
2: ้
1: ประชาชนคนไทยไม่เคารพกฎหมาย
2: ครับ
1: ไม่เคารพกฎหมาย
2: ครับ
1: ชอบฝ่าฝืนกฎหมาย
2: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์ชอบย้อนสอนรู้ไหมว่ามันผิด
2: ก็ยังทำ
1: นะฮะ
2: ครับ
1: ไปดูง่ายๆฮะแถวรังสิตอ่ะเต็มไปหมดเลยฮะ
2: ฝั่งนวนคร
1: เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างเดียวนะฮะประชาชนคนไทยบางส่วนไม่เคารพกฎหมาย
2: ละเลย
1: รู้ว่ามีกฎหมายบังคับใช้แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำได้นี
2: ่เอาสบายมันก็เขาว่า
1: ใช่ใช่คือตรงนี้แหละมันเป็นข้อที่ที่ ที่เราไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเขามีความรับผิดชอบใช่ไหมฮะประเทศอื่นเขาเคารพกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเรื่องของความเคารพกฎหมายแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยเรายังต่างกับเขานะฮะนี่คือต้องไปดูเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับพื้นที่บ้านควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการผู้ที่จะมีทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยครอบครองอาวุธปืนต้องใช้ความระมัดระวังแล้วกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บในครัวเรือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่ไว้ในตู้เซฟหรือตู้อะไรก็ได้ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้หากปล่อยปละละเลยเนี่ยเจ้าของปืนเนี่ยจะต้องรับผิดในทางอาญาก็คือติดคุกนั่นเองอันนี้คือต่างประเทศประเทศไทยถ้าจะมีกฎหมายอันนี้เนี่ยมีการแก้ไขมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอ่ะไปดูเรื่องของ
2: หัวสว
1: ไหมหัวสวกันบ้างนะครับจริงๆหัวสวเนี่ยมันเป็นกระแสมากเลยนะฮะเพราะว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะพ
2: ร
1: รคประชาชนทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเฟสติวัลเขาจะมีงานของเขาเรื่องของการหัวสวนะทำให้เป็นกระแสนะครับรู้สึกจะ 3-4 ครั้งแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ในการที่เขา
2: เรื่องมันเงียบใช่ม
1: ั้ยออกมาวิพากษ์ใช่ออกมาวิพากษ์คนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเฮ้ยจริงๆทำทีเดียวให้มันจบก็ได้ไม่ใช่หร
2: อ
1: แต่ว่าคือดูแล้วในแนวทางของการสื่อสารแล้วเนี่ย คือทางพรรคประชาชนก็ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกตีแผ่กันอย่างต่อเนื่องบางทีเป็นการนำเรื่องเก่าเนี่ยมาเล่าใหม
2: ่
1: นะครับเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยลืมเลือนนะครับแต่ถ้าเกิด

0: ท่านหนึ่งนะฮะให้กับกกต.นะฮะเรื่องนี้นะฮะคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยครับชี้แจงกรณีที่คุณภริศวัชรศิลป์สสพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงว่ามีการโอนเงินกว่า9ล้านบาทให้กับกกต.จังหวัดอำนาจเจริญช่วงการเลือกสว.ปี67นะฮะยืนยันว่ากกต.หรือ DSI ไม่เคยเรียกให้ไปชี้แจงเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลเอกสารเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มาอย่างชัดเจนไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือมีการคาดการณ์กันไปเองนะฮะและยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีเอกสารที่นายพัทรพงษ์สุภอักษรหรือทนายอ่านมอบให้กับคุณภริศอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในกับกกต.ฮะขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่ย้ำครับว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนจริงๆก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายที่มีความขัดแย้งในพื้นที่เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงระบุครับว่ากระบวนการตรวจสอบของกกต.ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนมีมติว่าบุคคลใดกระทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดจึงควรรอผลจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆคุณสุขสมรวยบอกว่าหลักฐานที่คุณภริศออกมาเนี่ยเปิดเผยที่ได้มาจากทนายอ่านอีกทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านนะครับก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการเสพข้อมูลนะครับก็คือยืนยันความบริสุทธิ์และรอผลจากกกต.อีกทีหนึ่งนะฮะ
1: ครับอันนี้เป็นฝั่งจากทางภูมิใจไทย
0: ผู้ที่ถูกกล่าวหา
1: ครับ
0: นะครับแต่คนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นะฮะเตรียมฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วคุณสุขสมรวยยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะฟ้องแต
1: ่
0: ก็ชี้แจงก่อนนะครับชี้แจงก่อนว่าเอกสารนั้นจริงหรอ
1: นะครับก็เป็นในเรื่องของหัวสวนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าพรรคประชาชนไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายนะครับเพราะว่าแม้ว่าการที่สวจะมีการดำรงตำแหน่งมายาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องหัวสวยังไม่จบไม่สิ้น
0: อีก2ปีจะหมดวาระครับ
1: ครับ
0: นะครับอีก2ปีจะหมดวาระฮะ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมดีหน่อยไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้หลากหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานเองก็ได้รับผลกระทบนะครับ
0: นครพนมเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเมื่อวันก่อนเห็นบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมหนักหนาสาหัสพอสมควรนะฮะพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยเทศบาลแล้วก็กลางเมืองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าจมบาดาลไปนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร
1: ์ครับที่อำเภอบ้านแพงนครพนมเนี่ยก็น้ำโขงล้นท่วมทะลักแล้วนะครับท่วมเข้าในพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชนนะครับตอนนี้ในส่วนของทางกรมทหารพรานที่21นะครับก็มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการระดมสรรพกำลังในการอพยพชาวบ้านออกมาก่อนนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เฝ้าติดตามกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติออกมาเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในช่วงฤดูฝนนะครับแปลว่าภาพรวมของกรุงเทพในปีนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ในระดับน่าพอใจนะครับปริมาณฝนแล้วก็ผลกระทบน้ำท่วมน่ะต่ำกว่าในหลายช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางกรุงเทพเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็ไม่ได้หยุดดำเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแต่อย่างใดเพราะว่าก็มีการมองในเรื่องของกรณีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมรับมือโดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตในใกล้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่คูน้ำวิภาวดีนะครับก็เป็นหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างในบางช่วงนะครับก็อาจจะต้องมีการปิดกั้นการเบี่ยงทางน้ำเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของความก่อสร้างให้เกิดขึ้นไปอย่างโฟลนะครับอย่างให้มันสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการดูในเรื่องของกระทบที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณริมฝั่งของวิภาวดีรังสิตนะครับนอกจากนี้เองนะครับพื้นที่รถไฟฟ้านะครับก็ยังมีการปิดประตูระบายน้ำยังมีการทำดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าทางกรุงเทพเองก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของกรณีถ้าสมมติเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำมาทดแทนตรงนี้นะครับเสริมศักยภาพในการที่จะทำให้น้ำเนี่ยสามารถเรียกว่าระบายออกไปได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆทั้งในโดยรอบของ50เขตของกรุงเทพมหานครต่อไปด้วยครับ
0: นะคือปีนี้

0: พิเศษกว่าทุกปีนะฮะคือฝนมันน้อยพูดกันตรงๆอ่ะ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญ
0: คือฝนมันน้อยกว่าปีที่แล้วในพื้นที่กรุงเทพนะฮะไม่ได้พูดถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะเดี๋ยวคนจะมาด่าบอกน้อยยังไงตกกันสาหัสสากันนะฮะ
2: ท่วมอยู่เลยใช่ไหม
0: คือพื้นที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะฝนน้อยกว่าฝนน้อยกว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เลยง่ายมากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยมักจะมาถึงถนนวิภาวดีรังสิตแต่จริงๆวิภาวดีรังสิตไม่ได้ท่วมนะครับ
2: ครับ
0: มาจากรัชดาพระราม9แถวหน้าศาลอาญาแถวหน้าศาลแพ่งแถวนั้นแหละ
2: ครับ
0: พอมันท่วมตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขค่อนข้างยาก
2: ครับ
0: เพราะมันเป็นจุดแอ่งกระทะ
2: ครับ
0: พอมันติดตรงนั้นทีปุ๊บเนี่ยนะมันพันยาวมาถึงรัชดาลาดพร้าวพระราม9แล้วก็วิภาวดีรังสิต
2: ครับ
0: 4จุดเนี่ยเป็น4จุดคลาสสิกที่มันเกิดขึ้น
2: ครับ
0: คือถ้าถนนเนี่ยวิ่งไม่ได้1เลนปุ๊บมันติดพันกันหมด
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าถามว่าปีนี้เนี่ยเรื่องของฝนเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำรับมืออุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันก็คือดีขึ้น
2: ครับ
0: นะครับแต่ถามว่าบริหารจัดการภายในเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจากสถิติของฝนเนี่ยมันช่วยมากกว่ามันช่วยมากกว่าถ้าเกิดเอาปริมาณฝนที่เท่ากันแล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันถึงจะปฏิมันถึงจะพูดได
2: ้
0: ว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันดีขึ้น
2: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าดูจากสถิติตอนนี้เนี่ยก็คือถือว่า
1: ฝนน้อยลง
0: ฝนน้อยลงนะฮะ
2: ครับ
0: มาดูเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับสั้นๆฮะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะฮะที่ดูแลนะครับสทนชนะครับก็บอกว่าการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบนะครับให้ตนเองเนี่ยไปกำกับดูแลในพื้นที่นะครับก็เตรียมพร้อมนะฮะรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วระบุที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีติดตามเรื่องของแม่น้ำโขงด้วยแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับจะขึ้นจะลงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวนะฮะต้องอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาด้วยนะฮะอันนี้ก็มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะ
1: ครับส่วนทางคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับก็มีการถกใน8จังหวัดภาคตะวันออกในการวางแผนรับมือครับสำหรับน้ำท่วมเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปจันทบุรีเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนน้ำก็
0: ฝน8แดด4นะฮะแถวนั้นนะฮะตกตลอดเวลา
1: ผมก็งงว่าประมาณบ่ายโมงถ้าไปบ้านเราเนี่ยแดดจะแรงมากนะครับแต่ว่าที่ฝั่งนั้นไม่มีแดดเลย
0: แถวนั้นนะฝน8แดด4ต้องมีเครื่องอบผ้าเพราะว่าอากาศชื้นมากผ้าเนี่ยไม่ค่อยแห้งหรอกฮะเป็นเชื้อรากันเยอะแต่ถ้าจันทบุรีถ้าใครไปเนี่ยจะรู้ดีฮะ
1: ครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าทางคุณสุชาติเองเนี่ยก็มีการประชุมนะครับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีการเชิญท่านผู้ว่านะครับจาก8จังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งชลบุรีนะครับฉะเชิงเทราตราดนครนายกปราจีนบุรีนะครับระยองแล้วก็จันทบุรีรวมถึงสระแก้วด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็มาถกปัญหาในครั้งนี้กันเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยตอนแรกเราจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าหลังจากที่พอมีพายุแต่ละพื้นที่มาช่วยเติมน้ำต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมามีสภาพที่เริ่มพอที่จะมีน้ำ
0: สมดุลมากขึ้น
1: ครับนะฮะตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลเรื่องชลประทานนะครับและก็ความมั่นคงในเรื่องของด้านที่จะต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะครับดูแลทุกส่วนนะครับเพราะว่าทางในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านสุชาติเองก็เป็นคนควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ติดตามเฝ้าระวังดูแลในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องจักรกลแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับส่วนที่ชลบุรีนะครับทางผู้ว่านฤทธิ์นะครับก็ได้มีการร่วมประชุมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับในการดูแลอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง11อำเภอแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาด้วยก็เตรียมรับมือสถานการณ์ให้ครบรอบด้านนะครับทางคุณสุชาติเองก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ทุกจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งกรมใดกรมหนึ่งที่ต้องมาดูแลในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ EEC นะมีโรงงานหลากหลายที่เกิดขึ้นในฝั่งทางภาคตะวันออกนะครับก็เตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่ครับ
0: ครับไปดูเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันบ้างนะครับอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณนะครับก็คือคุณเอกนิตินิธันประภาสนั่นเอง นะฮะที่จะต้องดูเรื่องนี้นะฮะส่วนทางด้านของเจ้ากระทรวงฮะคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการรับทราบในประเด็นนี้แล้วนะครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายโคเปนะฮะภายใต้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับส่วนเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนแหละก็จะใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค
1: ์
0: ฮะเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการนะครับรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะมีการร่วมจ่ายกันอย่างไรนะครับแนวทางก็น่าจะเหมือนครั้งแรก
1: ครับ
0: นะฮะว่าในสมัยลุงตู่นะฮะชื่อโครงการอะไรนะ
1: เราเที่ยวด้วยกัน
0: เราเที่ยวด้วยกัน
1: ครับ
0: หน้าตาก็น่าจะเป็นแบบนี้คำถามคืออ้าวแล้วทำไมมาออกในช่วงของการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นนะฮะกรีนซีซั่นก็คือ
1: ฤดูฝน
0: ฤดูฝนแต่จริงๆอ่ะเอาภาษาบ้านๆเลยนะ
1: ครับ
0: ในช่วงโลซีซั่นนั่นแหละฤดูการท่องเที่ยวซบเซาเราเปลี่ยนคำไปอย่างนั้นนั่นแหละจริงๆคือการท่องเที่ยวซบเซาเราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวไงครับถ้าเกิดเรามาฮิตกันเนี่ยในช่วงของการท่องเที่ยวที่มันบูมหรือว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: ตอนนี้การท่องเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยมันหน้าฝนและการท่องเที่ยวซบเซาเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับต้องติดตามดูว่าแนวทางต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรเกิดขึ้นแน่เกิดขึ้นแน
1: ่
0: เพียงแต่ว่ารูปแบบจะร่วมจ่ายกันอย่างไรนะฮะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: จะช่วยเรื่องของค่าที่พักอาหารอย่างเดียวพอไห
1: ม
0: ต้องค่าน้ำมันด้วยนะฮะเพราะคุณไปเที่ยวใกล้ๆเนี่ยคุณก็โดนเข้าไปสมมติชลบุรีนะฮะ 2-3,000 แล้วนะครับค่าน้ำมันจากกรุงเทพฮะ
1: ใช่
0: ต้องไปดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูเงื่อนไขกันฮะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรครับ
1: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้ นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
12: ในแพทย์ประเสริฐโชติ ธิยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ปริชาติขวัญแสนสุขรายงาน
3: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
13: นายสุปิยัตแดงว่าเลงในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
19: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
20: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง

0: าล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับรายการของเรานะครับผมจะออกอากาศทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีครับเวลา 9:00 นถึง 10:00 นะครับผมก็ทุกท่านนะครับสามารถติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับ FM 96.75 MHz ครับหรือทางเพจ Facebook สวทภูเก็ต Radio นะครับผมซึ่งก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะครับผมของสวทภูเก็ตเนี่ยได้ทางสวทภูเก็ต PRD ครับส่วนขออนุญาตฝากนิดนึงแล้วกันนะครับผมในเรื่องของ TikTok ของสวทภูเก็ตนะครับจะมี2ช่องทางคือสวทภูเก็ตแล้วก็นายดิวขยี้ข่าวนะครับผมแล้วก็อันดานิวส์ด้วยนะครับผมเอาละครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบไปนะครับรายการสัญจรปลอดภัยของเรานะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวการขับขี่แล้วก็กฎหมายการจราจรต่างๆแล้วก็รูปแบบปฏิบัติต่างๆที่เหมาะสมกับการขับขี่นะครับให้ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทั่วประเทศไทยของเราเลยนะครับผมก็คือข้อมูลความรู้เหล่านี้จะไม่จำเป็นจะที่จะต้องใช้แค่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับสามารถใช้กับทุกที่ในประเทศไทยเลยแต่เราจะพยายามเชื่อมโยงแล้วก็มุ่งเน้นนะครับผมให้เขาเรียกว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะครับผมทั้งในด้านของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาละครับก็พูดถึงอาทิตย์ที่แล้วกันก่อนพฤหัสบดีนะครับผมมีท่านหัวหน้าฝ่ายขับขี่ใบอนุญาตขับขี่นะครับก็มาพูดเรื่องราวของการทำใบอนุญาตไปนะครับผมซึ่งอาทิตย์นี้จะเป็นใครไปก็จะต้องติดตามกันนะครับพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับผมว่าจะมีท่านไหนมาร่วมให้ความรู้กับเรานะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับในวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของป้ายจราจรแล้วก็เทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันนะครับผมซึ่งจริงเทคนิคนี้ผมก็เน้นย้ำไปในหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าจะพยายามพูดให้บ่อยเพราะเป็นเทคนิคที่ง่ายและใช้ได้จริงนะครับเป็นเทคนิคที่ใครๆฟังแล้วก็อ้อมมันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่จำเป็นจะต้องจดจำอะไรมากมายใช้ความเข้าใจใช้ความนึกคิดนะครับผมก็ประมาณนี้วันนี้แอบสปอยวันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาช่วงแรกเบรกแรกของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
2: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
1: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
2: า
1: ะ
2: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
3: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึง

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ Hey hey could you slow down a little bit if you were in the stuck hurry you should left yesterday
2: come onThis guy is powerful. Why waste time going slow?
1: I just want to reach the destination, not in heaven.
2: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
1: No. Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, or less serve. Better late than never.Because some never alive at all.
3: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
4: เอาละครับนี่แหละครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นยังไงล่ะครับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นี้นะครับผมกันน็อกนะครับผมกันเสียนะครับลดความเร็วลดเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับครับรถให้ช้าลงเพื่อชีวิตของท่านเองนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอยากจะถึงที่หมายไม่ได้อยากจะขึ้นสวรรค์นะครับผมก็ระมัดระวังกันนะครับในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เองก็เช่นกันนะครับขับให้พอดีไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปเซฟชีวิตตัวเองนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องที่เราได้พูดกันไปในเบรกเปิดรายการนะครับผมก็คือเรื่องของป้ายจราจรนะครับผมเป็นเรื่องของแบบป้ายจราจรเนี่ยคือภาษาบนท้องถนนที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมล่ะครับเคยสังเกตไหมเวลาขับรถเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะครับบางครั้งเราขับรถเพลินๆไปน้องแนงน้องแนงตามเส้นทางอาจอย่างในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยโอ้โหถนนหนทางติดทะเลเรียบทะเลก็สวยงามเหลือเกินนะครับขับไปขับมารู้ตัวอีกทีก็หลุดเข้าไปในทางเลนเดียวหรือว่าคือง่ายๆคือวันเวย์นะครับหรือมันก็มีรถสวนมาเกือบประสานงากันเบรกกันแทบไม่ทันนะครับหรือบางทีเนี่ยลงเขากระตะกะรนป่าตองเอ่ยอะไรเอ่ยลงเนินมาจู่ๆอยู่ดีๆก็มาเจอทางโค้งหักศอกจนแบบเหยียบเบรกกันแทบจะหัวทิ่มหัวตำกันเลยทีเดียวนะครับผมเหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราโชคไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะเหตุการณ์ไอ้พวกนี้เนี่ยที่เกิดกันแบบขับอยู่เพลินๆไปเจอวันเวย์ไปเจอทางโค้งไปเจอหักศอกไปเจอวงเวียนไม่ใช่เพราะเราโชคไม่ดีนะครับแต่เกิดจากที่เราละเลยภาษาเตือนบนท้องถนนนะครับหรือก็คือป้ายจราจรนั่นเองป้ายจราจรมีความสำคัญครับทุกท่านผู้ชมครับกรมการขนส่งทางบกครับแล้วก็กรมทางหลวงนะครับได้แบ่งป้ายจราจรบนท้องถนนออกเป็น3ประเภทหลักๆครับอันนี้เป็นทริคในการดูนะอยากจะมาฝากกันคือจริงๆแล้วอาจจะต้องจำนิดนึงแหละเรื่องนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความหมายแล้วก็ความสำคัญเนี่ยที่คุณผู้ฟังจะต้องรู้นะครับผมประเภทแรกนะครับจำไว้เลยอันนี้สำคัญที่สุดป้ายบังคับนะครับประเภทแรกคือป้ายบังคับมีและต้องทำตามสัญลักษณ์นะครับผมสังเกตคือในป้ายจะมีขอบสีแดงผมว่าท่านผู้ฟังผู้ชมต้องเคยเจอกันบ้างแหละป้ายที่มีขอบสีแดงแล้วพื้นหลังนะครับเป็นสีขาวหรือไม่ก็สีฟ้าจำไว้นะครับขอบแดงพื้นขาวหรือไม่ก็ขอบแดงพื้นฟ้าคือป้ายบังคับป้ายกลุ่มนี้นะครับป้ายกลุ่มนี้นะครับคือกฎหมายคือต้องใช้กฎหมายเรียกว่าแบบมีกฎหมายรองรับเลยนะครับว่าต้องทำและสำคัญต้องปฏิบัติ 100% 100% ทุกคนควรจะปฏิบัตินะครับ จะต้องปฏิบัติเลยด้วยภาพง่ายๆคือป้ายบังคับคือคำสั่งเด็ดขาดมีเขาเรียกว่ามีปุ๊บจะต้องปฏิบัติเห็นปุ๊บต้องทำตามฝ่าฝืนโดนโทษตามกฎหมายนะครับเช่นป้ายห้ามเลี้ยวป้ายห้ามเข้าป้ายจำกัดความเร็วหรือป้ายหยุดนะครับผมต้องทำตามทันทีเลยการละเลยป้ายบังคับไม่เพียงแต่นำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงนะครับยังมีโทษปรับตามกฎหมายจราจรอย่างที่ผมบอกไปด้วยนะครับผมซึ่งจริงเนี่ยมีการมีป้ายเหล่านี้ไม่ใช่แปลว่ามีไปเพราะแบบเฮ้ยอยากจะปรับอยากจะอะไรไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นการป้องกันไม่ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมเองเนี่ยเกิดอันตรายหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเสี่ยงทั้งต่อตัวเองทั้งคนที่นั่งข้างๆเราคนที่เรารักคนที่รักเราอยู่ข้างๆในรถของเราเนี่ยรวมถึงครอบครัวคนอื่นที่เขาอยู่บนท้องถนนด้วยนะครับทุกคนมีคนที่รักหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักลูกหลานนะครับพี่น้องญาตินะครับครูอาจารย์ของเราอาจจะนั่งแบบรถโรงเรียนอย่างเงี้ยนักเรียนนะครับซึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ทำตามป้ายจราจรที่เป็นป้ายบังคับเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเนี่ยสูงมากๆนะครับต่อทั้งตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามนะครับย้ำอีกทีนึงนะป้ายประเภทแรกเลยป้ายบังคับนะครับผมมีสัญลักษณ์ขอบสีแดงพื้นสีขาวแล้วก็ขอบสีแดงพื้นสีฟ้ามี2แบบนะนะครับผมในป้ายบังคับต้องทำตามเพราะเป็นกฎหมายและมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนชอบมองข้ามป้ายอยู่ตัวหนึ่งคือป้ายหยุดนะครับตามสี่แยกในซอยเล็กๆที่แบบคงไม่มีอะไรหรอกคิดว่าไม่มีรถนะครับก็ขับพรวดออกไปเลยขับพุ่งออกไปหรือแบบไม่เห็นจะเป็นไรเลยซอยแค่นี้จะมีรถอะไรนักหนารู้ไหมครับว่าจุดตัดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟเนี่ยแต่มีป้ายหยุดเขาดูจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครับการที่มีป้ายหยุดในจุดที่เป็นจุดตัดที่ไม่มีแยกสัญญาณไฟคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุชนปะทะด้านข้างรุนแรงที่สุดประเภทหนึ่งเลยนะครับเขามีการคำนวณมีการดูสถิตินะครับผมถ้าจุดไหนเนี่ยโอเคมีการดูตั้งแต่แรกแล้วว่าอันตรายและถ้าชนแรงเสี่ยงเกิดง่ายอุบัติเหตุเนี่ยเกิดง่ายเขาจะมีการติดเอาไว้หรือที่ไหนที่ไม่เคยการติดมาก่อนไม่เคยมีการติดมาก่อนเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีการมาตั้งแสดงว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดนั้นเยอะมากจนจะต้องมีการปรับนำป้ายจราจรมานำมาติดตั้งไว้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะครับห้ามละเลยเด็ดขาดนะครับผมเอาละประเภทที่สองแล้วกันนะครับผมย้ำซะเยอะเลยป้ายบังคับนะครับเพราะมันสำคัญจริงๆนะครับขยับมาที่อีกป้ายหนึ่งป้ายที่สองคือป้ายเตือนนะครับสัญลักษณ์คือทรงเป็นทรงเพชรเป็นสี่เหลี่ยมที่หันแบบอีกด้านหนึ่งนึกออกไหมครับทรงรูปที่เป็นรูปร่างเหมือนเพชรนะครับผมหรือไม่ก็สามเหลี่ยมนะครับเป็นพื้นสีเหลืองขอบสีดำป้ายประเภทนี้นะครับก็คือป้ายเตือนนะครับขอบเหลืองเอ้ยขออภัยครับขอบดำพื้นเหลืองนะครับผมป้ายทรงสามเหลี่ยมหรือไม่ก็ป้ายรูปทรงขอบเพชรเพชรนั่นแหละครับซึ่งป้ายกลุ่มนี้ครับคือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นป้ายเตือนล่วงหน้านะครับผมซึ่งจริงๆโอเคมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องทำตามแต่ถ้าคุณไม่ทำตามคุณเสี่ยงนึกออกไหมครับเป็นการเตือนนะว่าเนี่ยข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าจะมีอะไรเป็นการเขาเรียกว่าป้ายที่บอกให้เราระวังเป็นการเซฟชีวิตทุกคนนั่นแหละครับป้ายเตือนไม่ได้บอกให้หยุดทันทีนะครับแต่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าส่งสัญญาณว่าอีกไม่กี่ร้อยเมตรข้างหน้าจะมีอันตรายเกิดขึ้นจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหรือว่าให้เราระมัดระวังนะครับเช่นป้ายทางโค้งอันตรายป้ายผิวจราจรครุขระป้ายทางแคบลงหรือป้ายเตือนทางขับรถไฟครับสิ่งเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้นะแต่คุณจะอันตรายเพราะฉะนั้นมีใครอยากเกิดอันตรายไหมครับมีใครที่อยากจะแบบเกิดอุบัติเหตุกับชีวิตตัวเองไหมนะครับผมถ้าไม่อยากเกิดก็ปฏิบัติตามนะครับผมมีโค้งข้างหน้าอันตรายสิ่งที่เราควรทำคืออะไรเหยียบคันเร่งไหมครับก็ไม่ใช่เนาะก็เราก็จะต้องเหยียบเบรกชะลอความเร็วลงนะครับผมแล้วก็สังเกตว่าโค้ง ระยะโค้งเป็นยังไงใช้ความเร็วเท่าไหร่ที่จะพอดีไม่ช้าจนรถข้างหลังชนท้ายแล้วก็ไม่เร็วจนเราแหกโค้งนะครับอันนี้คือต้องระวังนะครับผมป้ายผิวจราจรครูคาอันนี้มอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะครับรถยนต์อาจจะไม่เท่าไหร่มากแต่บางทีเนี่ยครูขาในที่นี้ก็อาจจะเป็นครูขาที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์ค่อนข้างที่จะครูขามากๆอันนี้รถยนต์ก็ต้องระมัดระวังไปด้วยนะครับผมก็ดูตามสถานการณ์เอานะครับมีป้ายเตือนแล้วเราก็ควรจะเตือนตัวเองด้วยว่าเขาเตือนเรามาแล้วเราก็เตือนตัวเองซะนะว่าระวังซะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับนั่นละอันนี้ก็คือป้ายเตือนคือประเภทที่2นะครับส่วนป้ายบังคับสัญลักษณ์ขอบสีแดงพื้นขาวขอบแดงพื้นฟ้านะครับมีโทษตามกฎหมายประเภทที่2ป้ายเตือนนะครับผมให้เราระวังเป็นการเตือนว่าจะมีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมให้เราเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้อื่นด้วยการเตือนตัวเองว่าให้ปฏิบัติตามให้เราทำสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเตือนนั้นๆนะครับและนะครับผมป้ายสุดท้ายเลยคือป้ายแนะนำนะครับป้ายแนะนำป้ายแนะนำนะครับจะมีพื้นสีเขียวสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับผมป้ายกลุ่มนี้นะครับเป็นเหมือนเข็มทิศบอกทิศทางระยะทางแล้วก็จุดหมายปลายทางครับการสังเกตป้ายแนะนำล่วงหน้าจะช่วยลดพฤติกรรมเบรกกระทันหันเพื่อเลี้ยวหรือปาดข้ามเลนในระยะกระชั้นชิดครับซึ่งเป็นสาเหตุยอดฮิตเลยของการถูกชนท้ายบนทางหลวงแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆนะครับจำไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของป้ายแนะนำเนี้ยโอเคมันไม่เชิงว่าจะต้องแบบเขาเรียกยังไงอันตรายมากมายแต่ไปเป็นเหมือนเข็มทิศเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะดำเนินไปในทิศทางไหนขับยังไงในการจราจรเส้นทางนี้สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยครับป้ายแนะนำอ่ะจริงๆมันก็เหมือนแบบแสงแบบเขาเรียกยังไงอ่ะแสงนำทางเนาะคือเราที่ใครที่ขับรถไม่เป็นแล้วมีความรู้เรื่องป้ายแนะนำเนี่ยบอกเลยว่าขับยังไงก็ไม่เกิดอันตรายไม่หลงนะครับผมเราจะรู้ว่าข้างหน้าเป็นทางแบบไหนมีสี่แยกไม่เชิงไม่หลงเป็นถึงว่าขับไปโดยที่เรารู้ว่าข้างหน้าจะเป็นทางแบบไหนนะครับผมซึ่งป้ายแนะนำเนี่ยโอเคเจอแล้วคนที่เก่งมากๆแล้วเนี่ยหรือว่าชำนาญทางอาจจะแบบไม่ได้สังเกตอะไรมากมายอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การสังเกตย่อมดีกว่าเสมอฝากไว้ประมาณนี้นะครับมีก็ดูแล้วรับรู้รับทราบแล้วก็ทำไปปฏิบัติอันนี้จริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบสิกคลีมากๆคือทุกคนควรจะทำตามนะครับก็มี3ระดับนั่นเองง่ายๆเนาะป้ายบังคับป้ายเตือนป้ายแนะนำตามชื่อจริงๆเราก็รู้แล้วแหละว่าอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับนะครับ1กับ2เนี่ยป้ายบังคับกับป้ายเตือนเนี่ยอันนี้ควรจะปฏิบัติตามนะครับผมไม่มีอันไหนที่ควรจะแบบว่าอยู่ควรจะหยุดแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยไม่มีนะครับป้ายเตือนกับป้ายบังคับอะทำตามซะเพื่อชีวิตของตัวท่านเองนะครับผมส่วนป้ายแนะนำโอเคอันนี้เรารู้กันนะครับจำเลยนะครับคุณผู้ชมครับป้ายจราจรเนี่ยไม่ได้ถูกปักเอาไว้เพื่อเป็นเรื่องของความสวยงามหรือว่าคือปักไปงั้นไม่มีนะครับผมทุกป้ายเนี่ยแลกมาด้วยบทเรียนแล้วก็สถิติทางอุบัติเหตุในอดีตทั้งนั้นเลยนะครับการมองเห็นป้ายแล้วก็อ่านความหมายออกคือการเขาเรียกว่าเป็นประการด่านแรกแล้วกันนะครับผมสำหรับความปลอดภัยขั้นแรกของคนขับรถนะครับนี่คือเรื่องของป้ายจราจรนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้และกันนะครับในเบรกแรกนะครับป้ายจราจรขอทวนก่อนไปพักกันสักครู่นะครับผมป้ายแรกป้ายบังคับนะครับผมพื้นขาวหรือพื้นสีฟ้าโดยมีขอบสีแดงนะครับส่วนป้ายเตือนคือขอบดำพื้นเหลืองนะครับแล้วก็ป้ายแนะนำพื้นเขียวพื้นฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาติดตามในเรทที่2ของช่วงสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ
5: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจ

0: สวัสดีครับเฮีย
1: เอาสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
0: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
1: โอ้แบบนี้อย่าทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่น่ะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
0: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
1: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
2: กันน็อก
3: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect.

0: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิค defensive driving หรือขับรถเชิงป้องกันนะครับใครที่ติดตามรายการของผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมนะครับนำเรื่องนี้มาพูดบ่อยมากๆเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยอยากจะพูดให้ทุกท่านฟังในเรื่องของการขับขี่เชิงป้องกันเพราะว่าเป็นเรื่องการขับขี่ที่เป็นเบสิกแล้วก็เขาเรียกว่าเบสิกที่ช่วยให้เราเนี่ยปลอดภัยได้ง่ายแล้วก็เพิ่มอัตราการสูญเสียแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มอัตราการสูญเสียแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยน้อยลงนะครับผมคือทำใหเราเนี่ยสามารถขับได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะครับหลังจากที่เราอ่านภาษาบนท้องถนนหรือป้ายจราจรกันออกแล้วนะครับคำถามต่อมาคือเราจะขับรถอย่างไรเนี่ยให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุแม้ในวันที่คนอื่นเนี่ยขับรถประมาทนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าคนอื่นเนี่ยจะแบบขับประมาทกันตลอดเวลานะครับแต่ความหมายที่พูดอย่างนี้คือเป็นการที่ต้องบอกว่าเซฟตัวเองนะครับผมในยามที่เราดวงไม่ดีดวงซวยนี่แหละนะครับผมดันโชคไม่ดีไปเจอคนที่ขับไม่เคารพกฎจราจรขับประมาทเสี่ยงต่อตัวเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้รู้สึกว่าตัวเองขับได้ปลอดภัยที่สุดนะครับคำตอบของกรมการขนส่งทางบกนะครับคือการใช้หลักการที่เรียกว่า defensive driving นะครับหรือการขับรถเชิงป้องกันแนวคิดนี้ไม่ได้สอนให้เราขับรถเก่งที่สุดนะครับอันนี้ย้ำเลยไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับไม่ได้สอนให้เราเลี้ยวโค้งได้เร็วนะครับแต่สอนให้เรามองเห็นอันตรายล่วงหน้าและพารถกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกครั้งซึ่งมี3หัวใจสำคัญง่ายๆเลยนะครับที่จะมาฝากกันนะครับหัวใจหลักแรกคือมองไกลสแกนพื้นที่นะครับ look far ahead นะครับมองให้ไกลคนขับรถส่วนใหญ่นะครับมักจะโฟกัสสายตาอยู่แค่เขาเรียกว่าท้ายรถคันข้างหน้าก็คือมองใกล้ๆนะครับระยะห่างแค่นิดเดียวหรือก็คือแบบมองแค่เท่าที่เราระยะสายตาที่ระยะสั้นนะครับมองเห็นนะครับผมมองเพลินๆนะครับผลที่ตามมาก็คือถ้าวันไหนเนี่ยคันหน้าเบรกกระทันหันเราจะเบรกตามแทบจะไม่ทันเลยนะครับโอเคถ้าเราขับไกลหน่อยอันนี้อาจจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเราเว้นระยะห่างไกลหน่อยโอเคอาจจะแบบทันแต่ถ้าวันไหนเนี่ยการจราจรมันบีบบังคับให้เราจะต้องขับห่างจากคันข้างหน้าไม่มากเท่าที่ควรนะครับเมื่อนั้นแหละเราจะซวยไปด้วยถ้าเรามองไม่ไกลพอนะครับหลัก defensive driving นะครับแนะนำว่าขณะขับรถเนี่ยให้ดันสายตาของเราเนี่ยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะมองเห็นนะครับผมสแกนมองภาพจราจรโดยรวมมองกว้างๆมองสภาพการขับรถด้านหน้าเนี่ยให้ออกนะครับหากเราเห็นว่าโอ้ยไกลๆนู่นเลยเนี่ยมีรถกำลังชะลอตัวมีคนกำลังจะข้ามถนนมีสิ่งกีดขวางอยู่ไกลๆให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคันข้างหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะเบรกเขาก็อาจจะชะลอรถหรือเขาอาจจะหักหลบได้นะครับสิ่งที่เราควรทำคือถอนคันเร่งเอานะนะครับผมชะลอความเร็วแบบช้าๆไม่ต้องแบบโอ้โหเหยียบเบรกสุดเท้าปึ้งอันนี้ไม่ได้อันตรายมากนะครับให้เรารู้ว่าเนี่ยโอ้ยข้างหน้าไกลๆนู้นเนี่ยมันมีสิ่งที่อาจจะทำให้ข้างหน้าชะลอความเร็วเราก็ค่อยๆผ่อนความเร็วของเราลงนะครับเพื่อในกรณีที่ข้างหน้าเราเบรกกระทันหันหรือข้างหน้าเราโอ้หักหรือมีรถแบบมาเบียดเรานะครับเราจะได้ทำอะไรทันมีเวลาระยะเวลาในการตั้งสติในการเผชิญปัญหาแก้ไขปัญหาในการขับขี่นะครับถ้าเราไม่มองอย่างนี้นะครับผมเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับการที่เรามองการไกลเนี่ยโอเคถ้าข้างหน้าไม่เบรกไม่อะไรมันดีสำหรับเราอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรเราชะลอความเร็วเราก็ถือว่าโอเคเซฟตัวเราเองแต่ว่าก็ไม่ต้องชะลอให้แบบว่าคันข้างหลังแบบบีบแต่ไล่ขับอยู่10กิโลเมตรขับอยู่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันอื่นเขาขับแบบ80 70นะครับเป็นถนนใหญ่อันเนี้ยอันตรายกว่าเดิมชะลอให้รู้ว่าตัวเราเองอ่ะสามารถเบรกได้ทันถ้าคันข้างหน้าเบรกกระทันหันขึ้นมา นะครับให้เรารู้ตัวเองเนี่ยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จะทำยังไงเราจะเบรกทันใช่ไหมเราสามารถเอารถของเราในไปสู่ในจุดที่ปลอดภัยได้ใช่ไหมเอาประมาณนั้นพอนะครับอย่าทำให้รู้สึกว่ามันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับผมก็นี่ไงครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าคันข้างหน้าเบรกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเราก็จะเบรกได้ทันแต่ถ้าเราไม่มองให้ไกลมองแค่คันข้างหน้ามองตามตูดมองท้ายรถคันข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยอยู่ดีเขาเบรกขึ้นมาแล้วระยะห่างเราอยู่แค่แบบเมตรเดียวเงี้ย2เมตรอ่ะให้2เมตรไม่ทันนะยิ่งขับมาแบบเป็นร้อยเนี่ยบางคนนะครับขับในทางเขาเรียกว่าสัญจรข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่อย่างที่เราทราบกันแล้วแหละใช้ความเร็วที่สูงมากๆนะครับถึงระยะห่างจะห่างมากเนี่ยบางทีเบรกกันก็เบรกไม่ทันนะนะครับผมก็ให้มองให้ไกลเข้าไว้อันนี้เป็นทริคแรกนะครับทริคที่2คือคิดแทนคนอื่นในแง่ที่ร้ายไว้ก่อนนะครับ expect the unexpected นะครับผมมองให้แง่ร้ายที่สุดไว้ก่อนนะครับการขับรถเชิงป้องกันคือการไม่คาดหวังนะครับว่าคนอื่นเนี่ยจะขับรถถูกต้องเสมอไปเพราะอย่างที่เรารู้นะครับคนที่ขับดีก็มีมากแต่คนที่ขับแย่ก็ถมเถไปนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้เลยคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้คันที่กำลังจะสวนเรามาเนี่ยมันจะต้องไม่มองเราแน่ๆเลยมันจะต้องแซงทางโค้งแน่ๆเลยไอ้คันข้างหน้าเราจะอยู่ดีจะต้องเบรกขึ้นมาแน่ๆเลยคันข้างหน้าของเราเนี่ยน่าจะแบบพุ่งสวนมาข้ามทะลุมาเลนเราแน่ๆเลยคิดแบบนี้ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ให้วิกลจริตหรือตื่นตระหนกนะครับให้เรามองเหตุการณ์สร้างเหตุการณ์ไว้ในหัวหลายรูปแบบเพื่อที่เราจะรู้ว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงให้ชีวิตเรารอดปลอดภัยนะครับเราจะต้องหลบหลีกป้องกันยังไงให้ไม่เกิดความรุนแรงที่อาจจะเกิดการสูญเสียขั้นสูงสุดไปนะครับให้มันเกิดความรุนแรงน้อยที่สุดพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเวลาขับภาษีแย่นะครับแม้ว่าฝั่งเราจะไฟเขียวก็อย่าเพิ่งพรวดพลาดออกไปแบบโอ้โหไฟเขียวแล้วเพิ่งเขียวไปได้แบบไม่ถึงวิเหยียบคันเร่งวื้น120อันนี้คือรถแรงๆอ่ะนะครับถ้ารถแบบป๊อกแป๊กก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่ารีบพูดอย่างนี้ครับว่าอย่ารีบออกนะครับผมให้กวาดสายตามองซ้ายมองขวาสักนิดนึงมองไปไกลๆรถที่จอดอยู่หน้าเส้นเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรหรอกครับแต่จะมีบางประเภทอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่แบบขี่มาแรงๆรถบรรทุกอ่ะที่อาจจะเบรกแตกให้มองไกลๆไม่ใช่ว่ามองแค่แบบรถที่จอดอยู่นะครับให้มองรถด้านหลังเขาเรียกว่าแยกอะครับที่กำลังวิ่งมาว่าเขาได้ชะลอความเร็วหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาไม่ต้องแบบจ้องนะอันนี้เพื่อนบีบแต่ไล่คือมองให้รู้ว่าจะไม่มีรถที่จะฝ่าไฟแดงออกมานะครับพอมามองสักแป๊บหนึ่งวิสองวิอ่ะวิหนึ่งก็ได้วิสองวิให้รู้ว่าโอเคไม่มีรถฝ่าไฟแดงเราก็ค่อยออกนะครับหรือเวลาเราขับผ่านที่จอดที่เขาเรียกว่าไงรถที่จอดอยู่ข้างทางนะครับให้คิดเสมอเลยว่าอาจจะมีคนเปิดประตูพรวดพลาดออกมาหรือมีเด็กวิ่งลงจากรถตัดหน้าหรือมีรถที่แบบมีเด็กที่แบบอยู่ข้างหน้ารถแล้วเรามองไม่เห็นนะครับวิ่งผ่านออกมากลางถนนให้เราคิดไว้เสมอว่าโอเคเหตุการณ์มันเปอร์เซ็นต์อาจเกิดจะน้อยแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็น 0% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนเราดวงซวยดวงตกมันเป็นคราวของเราที่อาจจะเจอเหตุการณ์แย่ๆเราจะได้ระมัดระวังได้ทันนะครับจะได้ไม่เกิดการสูญเสียยิ่งถ้าเราเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วรถคันที่ลงเปิดประตูลงมาเป็นรถยนต์คนที่เจ็บหนักอะครับคือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วแล้วชนประตูที่เปิดออกมายิ่งถ้ามีตัวคนลงมาด้วยแล้วเนี่ยคือมันหนักแหละทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนที่เปิดประตูลงมากับคนที่ขี่จักรยานยนต์ไปชนนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังเอาไว้คิดไว้เสมอว่าไอ้รถที่จอดข้างทางเนี่ยมันอาจจะมีคนเปิดประตูมาให้เราสังเกตแล้วก็ชะลอก็ได้ครับหรือถ้าทางที่ดีไม่ต้องเข้าไปใกล้ดีกว่าขับระยะห่างให้พอแบบว่าถ้าประตูมันเปิดออกมาเราจะไม่ชนนะครับให้พึงระลึกไว้ว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือรถที่จอดแบบหันตูดออกมานึกออกไหมครับเขาอาจจะไม่ได้มองอะไรเลยเขาอาจจะเหยียบคันเร่งแบบสุดเท้าถอยมาวุ้มอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้นึกกันไว้ก็คือเวลาเห็นรถข้างหน้าขับสายไปมาเนี่ยให้ประเมินเลยทันทีว่าคนขับอาจจะกำลังง่วงหรือเล่นโทรศัพท์แล้วก็เว้นระยะห่างออกไปแล้วก็ให้ไกลที่สุดนะครับผมเราจะต้องเขาเรียกว่าเว้นระยะห่าง พื่อป้องกันการชนท้ายนะครับเพราะสมัยเนี้ยคนเล่นกันเยอะนะเอาจริงๆนึกออกไหมครับแบบอ่ะจริงๆอาจจะไม่ใช่มานั่งเขาเรียกว่ามานั่งเล่นเกมเล่นโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีธุระด่วนจริงๆที่อาจจะต้องแบบก้มหยิบโทรศัพท์ซึ่งจังหวะนั้นแหละที่รถจะสายไปสายมาทำให้อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉันก็อยากจะให้ระมัดระวังกันให้มากเลยในเรื่องของการที่เห็นรถข้างหน้าสายไปสายมามันจริงๆมันมีนอกจากการเล่นโทรศัพท์ด้วยแหละครับมันอาจจะอันตรายกว่านั้นคือคนขับอาจจะเกิดโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงหอบหายใจไม่ออกอยู่ดีก็แน่นหน้าอกขึ้นมานะครับวิงเวียนหลับในนี่แหละครับเราจึงต้องระมัดระวังนะครับผมเอาล่ะทุกที่ก่อนจะพักกันนะครับผม3สิ่งนะครับการขับแบบเชิงป้องกันนะครับผม defensive driving นะครับสิ่งแรกเลยคือมองไกลแล้วสแกนสถานการณ์อย่างที่2คือคิดแทนคนอื่นไปเลยในแง่ร้ายที่สุดนะครับและสุดท้ายเลยข้อที่3ที่เราจะพูดถึงก็คือสร้างพื้นที่ไข่แดงปลอดภัยรอบตัวเรานะครับผมรอบตัวรถนี่แหละครับ Space Cushion นะครับพยายามรักษาระยะห่างทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเราไม่ขับจี้ท้ายไม่ขับแช่ขนานกับรถคันอื่นในจุดอับสายตาการมีพื้นที่ว่างรอบตัวรถเนี่ยจะเปรียบเสมือนกรอบป้องกันตัวเลยแหละครับที่ช่วยให้เรามีพื้นที่แล้วก็เวลามากพอในการที่จะหักพวงมาลัยหรือเบรกหลบหลีกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องลงลึกมากเพราะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับเว้นระยะจากรอบตัวเราไม่ใช่แค่ด้านหน้าด้านหลังนะให้คิดเป็นวงกลมเป็นรูปไข่ครับผมเป็นวงรีไม่ใช่กลมเดะนะเป็นวงรีนะครับผมนึกถึงไข่เว้นระยะประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่ด้านหน้าด้านหลังอาจจะต้องมีระยะหน่อยนะครับผมเพื่อป้องกันแล้วก็สามารถทำให้เรามีเวลาในการที่จะโยกหลบหลีกได้นะครับพฤติกรรมง่ายๆแค่3ข้อนี้ท่านผู้ชมครับถ้าเรานำไปใช้จนติดเป็นนิสัยไม่ว่าสภาพการจราจรเนี่ยจะแย่แค่ไหนหรือว่าเพื่อนร่วมทางเราจะขับประมาทขนาดไหนนะครับเราก็จะถือว่ามีเกราะคุ้มกันประมาณนึงเลยแหละให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเรานะครับแล้วก็ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมมองว่ามันไม่ยากผมว่าทุกคนทำได้นะครับฝากไว้ประมาณนี้โอ้พูดยาวเลยวันนี้เพิ่งเห็นเวลานะครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรารีบพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยไปเดียวทีนะครับจะนำทริคการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยในเมืองภูเก็ตมาฝากกันสั้นๆก่อนจะจบนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: ช่วงขับขี่ปลอดภัยบายดี

0: Good cabrón, capaz.
1: Leo y Angueto.
0: Mailu.
2: นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละครับเบรกสั้นๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเวลาเราจะหมดลงซะก่อนนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ทริคขับขี่ปลอดภัยปักหมุดเมืองภูเก็ตโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกถูกไหมครับซึ่งมีเอกลักษณ์ทางกายภาพเฉพาะตัวมากๆนะผมแตกต่างจากจังหวัดอื่นมากๆเลยถนนหนทางเนี่ยในบ้านเราก็ไม่ได้เป็นเส้นทางตรงยาวเหมือนภาคอื่นๆนะครับแต่เรามีทั้งทางขึ้นเขาคดเคี้ยวชายหาดลาดชันถนนย่านเมืองเก่าที่ค่อนข้างจะแคบรวมถึงก็มีปริมาณรถจักรยานยนต์เนี่ยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เช่ารถขับเองเป็นจำนวนมากนะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับเขาได้ให้3ทริคสำคัญในการขับขี่ปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ภูเก็ตเลยเนี่ยมาเน้นย้ำกันนะครับผมทริคที่1เลยคือเทคนิคสู้ทางชันแล้วก็โค้งของภูเขาในเขาภูเก็ตนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเขาป่าตองเขารังโค้งกระตะการนนั่นแหละครับเส้นทางขึ้นลงเขาในภูเก็ตเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดตอนลงเขาไม่ใช่ความเร็วนะเอาจริงแต่คืออาการเบรกไหมหรือเบรกเฟดนะครับผมความเร็วอันตรายจริงแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดแล้วก็คนส่วนใหญ่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ทันก็คือการที่อาการเบรกไหม้นั่นเองนะครับท่องเที่ยวหรือผู้ขับขี่หลายคนเวลาลงเขาชันๆเนี่ยมักจะเหยียบเบรกเท้าค้างไว้ตลอดถูกไหมครับความร้อนจะสะสมที่จานเบรกแล้วก็ทำให้เบรกหายไปเหยียบแล้วจมลึกหยุดรถไม่ได้ครับข้อปฏิบัติสิ่งที่เราควรจะทำนะครับคือให้เราเปลี่ยนเกียร์มาใช้เกียร์ตามเกียร์ L นะครับเกียร์ D 3 2นะครับผมหรือ S ซึ่งอันนี้แล้วแต่รุ่นเลยนะครับว่ารถต่างๆจะใช้คำอะไรนะครับเกียร์ L D 3หรือ2แล้วแต่ความชันของเขานะครับใช้ยิ่งต่ำยิ่งทำให้รถของเราเนี่ยความเร็วไม่สูงแล้วจะไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกมากนะครับเราจะใช้แรงดึงจากเครื่องยนต์มาชะลอความเร็วแล้วก็ใช้วิธีแตะเบรกหนักๆแล้วก็ปล่อยเนี่ยเป็นระยะแทนการที่จะเหยียบเบรกครั้งยาวนะครับผมคือค่อยๆแตะไม่ใช่ค่อยๆเบรกแล้วปล่อยแต่ไม่ใช่เหยียบจนสุดเท้านะครับก็คือประมาณครึ่งนึงแหละให้เรารู้สึกว่ามันไม่กระชากหรือคันหลังจะชนเราแต่ทำให้ลดความเร็วของรถเนี่ยลดลงได้นะครับเราจะไม่เหยียบค้างทำให้เบรกไหม้นะครับทริคที่2นะครับคือระวังคราบน้ำมันแล้วก็ฝนแรกตามเส้นทางเลียบหาดนะครับภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็แดดออกแบบแปรปรวนอย่างที่เราทราบอยู่แล้วใครที่อยู่ภูเก็ตจะรู้นะครับส่วนคนที่ไม่เคยมาภูเก็ตก็ควรจะทราบเอาไว้นะครับว่าภูเก็ตของเราเนี่ยเดี๋ยวฝนก็มาเดี๋ยวแดดก็ออกอันนี้คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆนะครับยามที่ฝนเริ่มตกโปรยปลายในช่วง10นาทีแรกนี่แหละคือช่วงอันตรายนะครับน้ำฝนจะไปผสมกับคราบน้ำมันแล้วก็ฝุ่นทรายตามถนนชายหาดครับเขาเรียกว่าจะเกิดเป็นยังไงอ่ะเป็นเหมือนพื้นผิวเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มลื่นๆเคลือบเอาไว้บนท้องถนนในช่วงแรกๆที่ฝนตกนะครับหากเราเข้าโค้งด้วยความเร็วหรือว่าลงเขานะครับรถของเราเนี่ยจะถลายตกไหลทางได้ง่ายมากๆเลยนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือให้ลดความเร็วลงทันทีที่เริ่มฝนเริ่มตกนะครับแล้วก็อย่ากระทืบเบรกกระทันหันบนทางโค้งเด็ดขาดเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะดวงซวยไปเจอจุดที่พื้นมันเป็นฟิล์มมันมากขนาดไหนนะครับผมถ้าเราดวงซวยมากๆเนี่ยรถเราจะหมุนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับและทริคที่3คือการขับขี่ร่วมกับนักท่องเที่ยวแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับอันนี้อยากจะเน้นย้ำมากๆเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุในภูเก็ตเนี่ยเกิดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับย่านหาดป่าตองหรือเมืองเก่าภูเก็ตนะครับมักจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เช่ารถขับจำนวนมากๆเยอะมากๆจริงๆนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชินเส้นทางนะครับไม่ชินกับการขับรถชิดซ้ายนะครับหรืออาจจะชะลอก็แบบกระทันหันนะครับผมก็เรียกว่าต้องระวังกันมากๆเพราะบางคนเนี่ยเหมือนอาจจะดูแมปดู Google Map ดูอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแผนที่อยู่แล้วแบบเฮ้ยเพิ่งเห็นแล้วว่าร้านของเราที่จะมาเป็นจุดหมายปลายทางเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วบางคนก็คือจะเบรกก็เบรกเลยเบรกทันทีแล้วก็หัก

อันนี้แบบหักเข้าซ้ายหักเข้าขวาคือเขาจะไม่ค่อยคำนึงถึง อัตราการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับสิ่งที่เราสำคัญเลยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นะครับเพิ่มความใจเย็นทำใจให้เย็นให้สงบนะครับเว้นระยะห่างให้มากกว่าปกตินะครับและก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนหรือเขาเรียกว่าเลี้ยวเข้าซอยต่างๆให้ใช้เทคนิคโชเดอร์เช็คบ่อยๆนะครับเอี้ยวหัวมองข้ามไหล่เพื่อเขาเรียกว่ามองในจุดอับสายตานั่นแหละครับเมื่อมีรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์หรือนักท่องเที่ยวขับแทรกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ทราบนะครับถ้าเรามองแค่กระจกข้างหรือว่าใช้สายตามองอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่เห็นให้เราหันแบบเว็บนึงไปทางไหล่ของเรานี่แหละครับเพื่อจะดูว่ามีรถหรือไม่นะครับความเอื้อเฟื้อน้ำใจแล้วก็สติในการควบคุมยานพาหนะนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเคร่งไงดีปกป้องชีวิตของคุณเองนะครับแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยให้กับจังหวัดภูเก็ตบ้านของเราอีกด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยวันนี้โอ้ทำเวลาได้ดีมากนะครับผมตอนแรกกลัวว่าจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมไม่ทันนะครับผมแต่ว่านี่แหละทันนะครับก็3สิ่งนะครับอย่าลืมนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาขึ้นเขานะครับระวังคราบน้ำมันเมื่อมีฝนทุ่งตกเรียกว่าฝนแรกนะครับผมหรือขับขี่ร่วมกับนักท่องเที่ยวแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยให้เราใจเย็นๆสังเกตเยอะๆนะผมใช้เทคนิค defensive driving ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็ยังได้นะครับผมคาดการณ์ในสิ่งที่อันตรายที่สุดมองในมุมมองที่แย่ที่สุดนะครับเว้นระยะมองป้ายนะครับผมสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราให้รอดพ้นนะครับผมรอดพ้นจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละครับผมเอาละครับวันนี้ก็สาระดีๆมีประมาณนี้ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับมันสิ่งดีๆนี่แหละเป็นทริคเรื่องราวที่อยากจะมาฝากท่านผู้ชมท่านฟังนี่แหละให้นำไปปฏิบัติกันนะครับผมประมาณนี้เนาะวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอฝากไว้นิดนึงละกันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งเตือนใจนะครับการเดินทางที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่การไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดนะท่านผู้ชมครับแต่คือการได้กลับไปหาคนที่เรารักอย่างปลอดภัยในทุกๆวันนะครับหากคุณผู้ฟังพบเห็นนะครับสิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายเนี่ยให้พึงระลึกเสมอเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจะทำสิ่งที่เสี่ยงอันตรายโอกาสที่เราจะได้กลับไปเจอคนที่เรารักคนที่เราหวงแหนคนที่เราคิดถึงนะครับมันจะน้อยลงไปด้วยยิ่งเราทำสิ่งที่เสี่ยงมากเท่าไหร่โอกาสจะกลับไปเจอคนที่เรารักมันก็น้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ประวันนี้นะครับการเดินทางที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การไปถึงจุดหมายให้เร็วแต่คือการที่เราสามารถกลับไปหาคนที่เรารักได้อย่างปลอดภัยครับเอาละครับนิดนึงนะครับทิ้งท้ายคุณผู้ฟังนะครับหากพบเห็นรถโดยสารที่ขับขี่อันตรายนะครับผมหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกนะครับ1584นะครับหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019นะครับก็ขอบคุณสาระความรู้อันเป็นประโยชน์นะครับจากกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสัญจรปลอดภัยแล้วก็ช่วงขับขี่ปลอดภัยไปดีโอทีเนี่ยของเราหมดลงแล้วนะครับสามารถกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยได้เป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกระผมนายวสุรัตน์วิศัยนะครับน้องดิววสุแล้วก็พี่วรรณชริยานะครับทีมงานสทภูเก็ตทุกท่านขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิด All for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสูงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมด้วยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงและระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
0: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.
15: จ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ล่ะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีระใสนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับผมมาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่วงนี้นะครับก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่เลยนะครับผมกับประเด็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกองทัพอากาศนะครับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการการตรวจเที่ยวกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของท่านอนุทินชาญวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งก็มีการยืนยันนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะยังไม่ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 นะครับตามที่มีกระแสข่าวอึกทึกคึกโครมเลยนะครับผมในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางทัพฟ้าได้ชี้แจงเหตุผลนะครับว่าการขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ระดับนี้จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการการเตรียมความพร้อมนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงทั้งการตรวจสุขภาพการฝึกในห้องปรับความกดอากาศ Altitude Chamber นะครับผมแล้วก็การฝึกสละอากาศยาน Ejection Training นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงจะมีช่วงเวลาล่วงหน้าก่อนถึงวันตรวจเยี่ยมนั้นนะครับไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ครบถ้วนนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะยังคงนะครับลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามเดิมนะครับโดยจะเข้าร่วมกับการฟังบรรยายนะผมสรุปภารกิจนั่นเองขีดความสามารถของเครื่องบิน F-16 นะครับก็ต้องบอกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะร่วมบินได้นะครับผมเพราะต้องผ่านกระบวนการมากมายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกนะครับผมหลังจากฟังบรรยายสรุปภารกิจแล้วเนี่ยจะไปพบปะให้กำลังใจนะครับผมกำลังพลแล้วก็นักบินของกองบินหนึ่งแบบใกล้ชิดเลยนะครับทั้งนี้นะครับกองทัพอากาศย้ำชัดเลยนะครับว่าจะยึดถือความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสากลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหากมีความเหมาะสมในอนาคตจึงค่อยพิจารณาการบินตามขั้นตอนต่อไปครับโดยไม่มีการเพิ่มภาระหรืองบประมาณของทางราชการโดยไม่จำเป็นครับโอ้นี่แหละครับผมก็ตามนี้นะครับกระแสข่าวที่ว่าท่านนายกจะไปบิน F-16 เนี่ยอาจจะยังนะครับผมอาจจะยังแต่ว่าท่านเนี่ยจะไปเยี่ยมกองบิน1อันนี้เรื่องจริงนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีก1ข่าวแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจระดับโลก ช่วงนี้จะเน้นย้ำบ่อยมากๆในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติของประเทศไทยนะครับทางด้านท่านชยาวดีชัยนันท์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแบบเต็มที่เลยในทุกๆด้านนะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีนะครับของสภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะครับหรือที่เราได้ยินกันหนาหูเลยนะครับผมก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมงานนี้นะครับคาดการเอาไว้นะว่าจะมีผู้เข้าร่วมนะครับที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้นะครับรวมถึงผู้ติดตามด้วยคิดว่านะครับจะเดินทางเข้ามามากถึง 15,000 คนถึง 20,000 คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดงานนึงเลยนะครับนอกจากกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับผมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมหรือธปท.ก็ได้เชิญชวนคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยจากทุกภูมิภาคเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับต่อยอดทางโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางของประเทศไทยของเราได้มีการเตรียมการนำสินค้า GI นะครับผมถ้าเชื่อมโยงของภูเก็ตด้วยเองเนี่ยก็คือภูเก็ต lobster อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จะนำไปนำเสนอในการประชุมในครั้งนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเลยแหละในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารที่จะนำไปให้แบบเขาเรียกง่ายๆเนาะป้ายยาถ้าเรียกภาษาบ้านๆของเราเนี่ยครับนำไปป้ายยาให้กับผู้นำแล้วก็ผู้ติดตามในเขาเรียกว่าในแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าจังหวัดของภูเก็ตของเราเองทำได้ดีเนี่ยโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจด้านRainbow Lobster หรือว่าไอ้กุ้งมังกรเจ็ดสีหรือกุ้งมังกรต่างๆที่เป็นสินค้า GI ของภูเก็ตเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยในการทำกุ้งมังกรเนี่ยมันก็จะเป็นวงกว้างถูกไหมครับจะมีในเรื่องของอาหารเรื่องของการเลี้ยงนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะธุรกิจเหล่านี้ก็จะขยายเพิ่มขึ้นไปด้วยเติบโตขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเม็ดเงินในภูเก็ตก็จะหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากๆเลยรวมถึงผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับการนำไปประดับตกแต่งเนี่ยทำให้โอกาสที่คนจะมองเห็นคุณค่าความเป็นผ้าไทยก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ประเทศไทยของเรามองเห็นในจุดนี้แล้วก็นำไปผลักดันนำไปเชิดชูไม่ใช่เชิดชูนำไปชูให้เห็นให้ชาวโลกเนี่ยในสายตาโลกระดับนานาชาติในระดับสากลเนี่ยได้มองเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันดีมากๆแต่ขาดการมองเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับช่วงนี้ก็สองข่าวเบาๆที่เกี่ยวกับประเทศของเรานะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็บอกว่าข่าวในประเทศของเราเนี่ยมากมายเยอะมากจริงๆนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ทางสทภูเก็ตเพจสทภูเก็ต PRD ของเรานะครับหรือ TikTok สทภูเก็ตสทภูเก็ต2 อันดา News ในดิวขยี้ข่าวนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับ YouTube ของเราก็มีนะครับผมสทภูเก็ตนะครับหรือกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เช่นกันนะครับลองไปติดตามกันได้นะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับอาจจะเร็วแต่ไม่ที่สุดแต่บอกไว้เลยว่าเราคือข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมาแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในผมในช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าในช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับพักกันสักครู่ครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: คโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับโปโปแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปโป1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

0: วมข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวธรรมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับประเดิมกันเช่นเคยเลยในเรื่องของข่าวสารในฝั่งอันดามันของเรานะครับเริ่มที่ภูเก็ตนะครับแน่นอนเลยนะครับในเรื่องของการยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอทลางนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับฝ่ายปกครองอำเภอทลางนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทลางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ตำบลปากคลอกนะครับร่วมกันตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณปากซอยยามูหมู่ที่1ตำบลปากคลอกนะครับตามนโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดนะครับเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับผมจากการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะนะครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธปืนเลยนะครับแต่จากการสุ่มตรวจนะครับปัสสาวะเนี่ยพบผู้มีสารเสพติดจำนวน8รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำบันทึกยินยอมเข้ารับการบำบัดรักษานะครับแล้วก็นัดหมายมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในกระบวนการทุกภาคส่วนเลยเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในอำเภอทลางนะครับผมการกัดกวาดล้างแล้วก็คุมเข้มของฝ่ายปกครองอำเภอทลางในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญเลยนะครับผมที่ป้องกันนะแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียซ้ำรอยหรือเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความเศร้าสลดจากการที่มีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสะท้อนถึงความห่วงใยในความปลอดภัยของสังคมในปัจจุบันอย่างสูงสุดนะครับโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศกำลังโศกเศร้าแล้วก็ตื่นตระหนกนะครับผมกับเหตุการณ์ความรุนแรงสะเทือนขวัญในสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลางเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้จึงเขาเรียกว่ายังไงดียกระดับแล้วกันนะครับกับการตรวจสกัดอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อส่งมอบความมั่นใจนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมเพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าไม่มีใครนี่แหละทุกคนเลยอยากจะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสงบอยากอยู่กันอย่างมีความสุขแหละเอาง่ายๆนะครับไม่มีใครที่อยากจะมาเผชิญความทุกข์นะครับหรือว่าเผชิญกับเหตุรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องช่วยกันตรวจตาช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับหากพบเห็นสิ่งที่ต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจจะเกิดการเสี่ยงให้มีการเขาเรียกยังไงดีส่งต่ออาวุธปืนหรือสารเสพติดนะครับให้เราหาวิธีที่ปลอดภัยกับตัวเราเองที่สุดในการที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกไว้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่ช่วยกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะหลุดรอดไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่ตามเต็มความสามารถนั่นแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับผมอาจจะหลุดรอดผ่านสายตาแล้วก็การตรวจสอบไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแต่อย่าลืมความปลอดภัยของตัวเองต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าอะไรที่มันเสี่ยงมากๆเราเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับผมดูแลเราดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างกับเหตุการณ์ที่เรารับรู้หรือมองเห็นมานะครับประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนนะครับไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับผมกับการยกระดับความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเห็นไหมนะครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของโคลนเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดรอบนี้มาเรื่องของความปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะครับเป็นการสร้างความมั่นใจละกันเนาะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมหรือเมื่อวานนี้เนี่ยที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมเต็มความพร้อมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตกรณีอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับผมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับการฝึกจริงนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์ นี้หรือก็คือวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับที่เทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Tabletop Exercise เพื่อทดสอบระบบบัญชาการและแผนเผชิญเหตุนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือ Drill นะครับจำลองเหตุดินโคลนถล่มการอพยพประชาชนแล้วก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดสุวรรณคีรีวงศ์รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ JIC นะครับเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นเอกภาพที่สุดครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราพยายามดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆเรื่องทุกด้านมาจากคนจากภัยธรรมชาติเราพยายามเตรียมพร้อมทุกอย่างอยู่เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับผมเราจะสามารถรับมือได้ดีแล้วก็สามารถป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไว้ด้วยนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตอีกเรื่องนึงละกันแอบอยากจะอวยทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ของเราในจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมทีมงานกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสวทภูเก็ตของผมเองรวมถึงทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มูลนิธิร่วมกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดภูเก็ตครับก็เมื่อวานนี้นะครับผม10สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้นางสาวแพทย์สีตาเยี่ยมสิรินะครับนักศึกษามวลชนปฏิบัติการนะครับรวมถึงท่านอัจฉริยสัจจบุตรวีนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ตัวผมเองนะครับดิววสุวสุรัตน์วีรศัยแล้วก็นางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญนะครับนักศึกษามวลชนปฏิบัติการเนี่ยรวมถึงทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตร่วมมือกันร่วมพลังกันครับจับมือกันพร้อมกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานะครับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในระดับสากลนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัยและก็การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและก็สร้างวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะผมได้มีการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมแล้วกันในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่นะครับทั้งได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมนอกจากนี้นะครับถือเป็นการยกระดับการสื่อสารนะครับของท้องถิ่นเนี่ยสู่มาตรฐานสากลนะครับพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนภูเก็ตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดภัยในอนาคตนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นี่แหละตัวผมเองนะครับพี่จูที่ทุกท่านเคยอาจจะได้ยินเสียงของพี่จูไปในช่วงของรายการอันดามันเช็คอินนะครับผมนั่นแหละครับที่รวมถึงนางสาวแพทย์สิตานะครับทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ไปนี่แหละครับผมผลิตสื่อเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาจีนและรัสเซียนะครับผมถือว่าเป็นการทำผลิตสื่อที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นได้รับรู้กฎจราจรต่างๆเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการทำผิดกฎจราจรแต่เกิดจากความไม่รู้นะครับผมหรือไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ออกนะครับเพราะว่าบางป้ายจราจรบางอย่างเนี่ยก็จะมีภาษาไทยร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสื่อสารกันออกไปในภาษาที่เป็นภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาจีนแล้วก็รัสเซียที่บอกไปนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาในหลายด้านในการสื่อสารของเราในผมจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็พยายามมุ่งเน้นนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้สากลหรือนานาชาติหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ในผมถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำสิ่งที่ดีๆให้สังคมก็ถือว่าเป็นความเองด้วยนะครับเอาละครับก็หมดแล้วเนาะสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราขยับไปที่อีกหนึ่งจังหวัดใกล้เคียงของเรากันบ้างดีกว่านะครับผมก็คือจังหวัดพังงานะครับกับความสำเร็จของสินค้าชุมชนจากจังหวัดพังงาเองในงานระดับประเทศนะครับ ทางด้านท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั่นเองนะครับผมก็ที่อาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชัยประกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในงานนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับรองผู้ว่าการจังหวัดพังงาก็ได้เข้าเยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดพังงานะครับที่นำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เด่นเข้าร่วมจำหน่ายรวม34บูธนะครับผมทั้งประเภทอาหารผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกนะครับแล้วก็สินค้าสมุนไพรนะครับโดยยอดจำหน่ายเนี่ยสะสมเพียง3วันแรกพุ่งสูงถึงกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับหรือ1ล้าน2แสนบาทเลยทีเดียวสะท้อนถึงศักยภาพนะครับท่านผู้ชมครับของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพังงานั่นแหละครับที่ได้รับความสนใจแบบว่าคับคั่งหนาแน่นสูงปรี๊ดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาอย่างแท้จริงนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันนึงเนี่ยสินค้าที่เราอยู่ในมือของเราสินค้าท้องถิ่นในมือของเราเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าโอเคมันดีแหละแต่ไม่รู้คนจะสนใจไหมแต่วันนี้พังงาทำได้ครับพังงาสามารถนำสินค้าท้องถิ่นออกไปสู่สายตาคนไทยของเราเองนี่แหละแล้วก็สร้างรายได้กวาดไปเลย 1.2 ล้านบาทใน3วันแรกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะผมขออนุญาตเอาใจช่วยแล้วก็ปรบมือให้ดังๆจริงๆนะครับกับจังหวัดพังงานะครับเอาละครับมาขยับมาอีกนิดนึงที่จังหวัดกระบี่นะครับกับข่าวการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมทางทะเลภายใต้แนวคิดปลอดภัยมั่นใจบริการมืออาชีพครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเรดจินเจอร์ชิครีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครับพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคมนะครับโดยได้

มีพนักงานแล้วก็บุคลากรเนี่ยเข้าร่วมอบรมมากกว่า30คนนะครับซึ่งโครงการนี้ท่านผู้ชมครับมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมทักษะการให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยเหลือชีวิตแล้วก็การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลแบบมีระบบนะครับเพราะพนักงานดูแลเรือแล้วก็คนที่ทำงานในด้านนี้นะครับคือบุคลากรด่านหน้าเลยที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่สุดถูกไหมครับการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเสริมศักยภาพให้เป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมเป็นสโลแกนแบบนี้ดีกว่านะครับผมท่านก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมเนี่ยเป็นสิ่ง3สิ่งที่สำคัญนะครับเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจให้สูงสุดเลยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวทะเลกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับถ้าคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดีในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยคนพร้อมสามารถมีความรู้สามารถช่วยเหลือได้มีความรู้พอที่จะช่วยเหลือเรือดีพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริการเรามีเพียบพร้อม3สิ่งเนี่ยครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรทางเรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวทะเลกระบี่เนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับนะครับผมก็เป็นความสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยนั่นเองสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดระนองเป็นเรื่องสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งนะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยพยายามจะจัดเขาเรียกยังไงดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดีๆให้กับชาวจังหวัดระนองเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้มุ่งเน้นไปที่คนที่ชื่นชอบเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็ดนตรีนะครับผมเพราะว่าระนองเนี่ยเอาใจสายแบบคอนเสิร์ตกับชาวระนองเองด้วยนะครับกับมหกรรมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ครับจังหวัดระนองเนี่ยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองชวนทุกคนเลยนะครับมาร่วมระเบิดความมันกับฟรีคอนเสิร์ตระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Bonds Beyond the Horizon นะครับที่เตรียมพาทุกคนในจังหวัดระนองเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเนี่ยจัดหนักความสนุกนะครับผมกันแบบสุดขอบฟ้าตามชื่องานเลยนะครับผม Bonds Beyond the Horizon นะครับ Rock Music Festival 2026นะครับบอกเลยว่าสนุกสุดขอบฟ้าตลอด2วันเต็มนะครับผมที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองขอสูเจียงนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับซึ่ง 15:00 นเนี่ยก็คือจะมีงานเขาเรียกว่าเปิดให้เริ่มแบบเดินงานกันได้แล้วนะครับแต่งานดนตรีเองเนี่ยจะร่วมเริ่มในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมหลังพระอาทิตย์ตกเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็สามารถติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนเวลาที่ชัดเจนได้ผ่านทางเพจระนองมิวสิกเฟสติวัล2026หรือเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้นะครับซึ่งในวันที่14สิงหาคม2569นะครับก็ไลน์อัพศิลปินเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มสุดๆนะครับวงแรกเลยตำนานร็อกของเมืองไทยใครไม่รู้จักนี่ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนไทยปลอมนะครับอันนี้หยอกเล่นนะครับผมวงแรกคือบอดี้สแลมนะครับผมพี่ตูนบอดี้สแลมกับวงของพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับบอกเลยว่าเตรียมมาจัดเต็มนะครับผมก็เซฟกล่องเสียงกันให้ดีๆแล้วก็ค่อยไปกรี๊ดไปร้องกันวันนั้นนะครับต่อด้วยกันชาลีเอาใจวัยรุ่นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเสียงกรี๊ดน่าจะกระหึ่มตามพี่ตูนกันมาติดๆนะครับผมและวงสุดท้ายเลยคือเฟลโลวงนี้นะครับวงโปรดผมเลยนะครับผมเพลงเพราะมากๆจริงๆนะครับผมก็อยากทุกท่านไปดูกันครับ14สิงหาคมแล้วพอจบวันที่14เนี่ย15ก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะครับผมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมก็15สิงหาคม2569นะครับไลน์อัพก็ไม่แพ้วันแรกเลยเปิดตัวด้วย Retro Spec ครับบอกเลยว่าโอ้โหว้ากันแบบอย่างนี้เลยเนี่ยผมว้ากันจัดเต็มกรี๊ดสนั่นกระโดดกันมันแน่นอนนะครับผมกับ Retro Spec ต่อด้วย Freehand นะครับผมวงนี้ก็โอ้โหถูกใจผมเหมือนกันนะครับ Freehand นะครับก็ต้องบอกว่าเพลงเพราะเยอะมากๆเลยนะครับผมปิดท้ายด้วยวง Mean นะ

แน่ผมเพราะงานครั้งนี้ไลน์อัพศิลปินโหดมากผมบอกเลยคนเต็มลานแน่นอนนะครับรีบไปจับจองพื้นที่นะครับอ้อเน้นย้ำหนึ่งอย่างก่อนจะจากกันไปนะครับผมคืองานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานครับย้ำเลยฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบัตรค่าเข้า 5,000 หมื่นนึงก็ได้ชมดนตรีคอนเสิร์ต3วงติดๆในแต่ละวันนะครับวงที่แต่ละวงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะเทพนะครับผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับว่าสุดแสนจะโหดนะครับผมเทพมากๆเพลงเพราะมากๆเสียงดีมากๆนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนชวนพี่น้องชวนครอบครัวชวนคนรักไปกันได้นะครับกับระนองมิวสิกเฟสติวัล2016ภายใต้คอนเซปต์ Bonds Beyond The Horizon นะครับผมที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองขอสูเจียงตั้งแต่เวลา 15:00 น.วันที่14สิงหาคม15สิงหาคมหรือก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นี้ครับไปเจอกันได้ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะในช่วงของข่าวใต้อะไรวันนะครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานกันไปนะครับกับข่าวสารต่างๆแล้วก็บอกเลยว่าได้ความรู้ได้ติดตามข่าวสารกันเยอะมากเยอะมากๆนะครับผมสนุกสนานฟังข่าวสนุกสนานเมื่อกี้ก็แอบติดจากรายการก่อนหน้านี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะบางข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจบางท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับผมอยากจะฝากท่านผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าการเดินทางในช่วงนี้นะครับฝนสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนในฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับผมอย่างจังหวัดระนองเองชุมพรหรือว่าจังหวัดตอนบนของฝั่งอันดามันช่วงนี้เนี่ยก็จะมีฝนบ้างถูกไหมครับอย่าใช้ขับขี่กันให้ปลอดภัยนะครับผมขับไม่ต้องเร็วมากนะครับผมคำนึงถึงคนที่เรารักนะครับว่าเราจะขับยังไงให้กลับไปหาคุณแฟนของเราให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งกันนะครับผมขับกันให้ปลอดภัยใส่ใจกันขับขี่กันให้มากนะครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถขับขี่ได้อย่างขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีปลอดภัยทั้งตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องนึงแต่การที่เราสร้างความปลอดภัยให้ผู้อื่นด้วยจากการที่เราขับขี่ตามกฎจราจรแล้วก็ขี่อย่างดีเนี่ยขับขี่รถอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆทำให้ผู้อื่นเนี่ยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าเจ็บคอคัดน้ำมูกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า PM 2.5 บางส่วนในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ฝั่งอันดามันของเราแหละนะครับผมอาจจะไม่ใช่พื้นที่โซนภาคใต้ของเราซะส่วนใหญ่แต่จะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับอาจจะไม่ได้มากเหมือนช่วงแรกๆที่มีปัญหาหนักๆนะครับแต่ก็มีค่าเพิ่มสูงขึ้นนิดหน่อยก็อยากให้ลองสวมใส่แมสกันดูนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่ามีหมอกควันเทาๆลงหรือรู้สึกว่าแสบตาก็นั่นแหละครับเป็นคำเตือนว่ามันเริ่มมาอีกแล้วนะครับ PM 2.5 แล้วผมก็ให้ระมัดระวังกันให้มากนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้นะครับว่าขอให้เป็นทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีในเดือนตุลาคมสำหรับงาน IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับ2026นะครับผมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมเป็นการประชุมระดับโลกไม่ใช่แค่นานาชาติที่แบบว่า 2-3 ชาติมารวมกันนะครับแต่ย้ำนะครับว่าระดับโลกที่มีนานาประเทศมาเข้าร่วมนะครับขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะหลังจากการประชุมเนี่ยแน่นอนว่าบางประเทศจะมีการอยู่ต่อนะครับผมหรืออาจจะเดินทางมาก่อนนะครับเพื่อมีการมาเตรียมการเตรียมตัวและเขาก็จะลงพื้นที่เนี่ยไปกันไปเที่ยวชมมาพักผ่อนหย่อนใจก่อนจะเริ่มงานหรือหลังเริ่มงานหลังเลิกงานประชุมไปแล้วนะครับคนทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับกันอย่างดีนะครับใช้ถ้อยคำสุภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับดั่งคำที่เรารู้จักกันนะครับว่าสยามเมืองยิ้มนะครับผม Land of Smileนะครับผมสมายุแบงคอกนะครับทุกสิ่งเนี้ยมันไม่เกินจริงเพราะคนไทยนะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมที่สุดในโลกแล้วแหละสำหรับผมนะในมุมมองของผมนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนไทยของเราเก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็นำไปเผยทุกคนดูว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศแห่งมิตรภาพเป็นประเทศที่เป็นมิตรนะครับ
ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หมดแล้วละกันนะ

วันนี้ในรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันได้ใหม่นะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.นะครับก็พบกันได้ใหม่นะครับผมถ้าทุกท่านอยากจะมารับฟังข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่วันชริยานะครับผมผู้ที่คอยดูแลรายการคอยควบคุมเครื่องเสียงให้ผมในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนทีมงานโสดภูเก็ตสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
8: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัด ที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
10: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือ

0: ับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตัวในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารนะคะอังคารที่11สิงหาคม2569นะไกลก็เดินให้ถึงฝันค่ะในวันนี้จะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังทักทายด้วยกันถึง2ผลงานเพลงนะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้ารวมไปถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะชุมชนมีมติจัดตั้ง4คณะทำงานค่ะรูปแบบของการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยจะมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายใต้ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ค่ะซึ่งทั้งนั้นเองค่ะรัฐบาลก็เตรียมที่จะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยที่มีการประชุมแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนภารกิจครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนกันก็ได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนค่ะที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและชุมชน SME ค่ะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยนะคะที่เป็นฝันเฟืองหลักนะคะของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศค่ะในเรื่องของการสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดเพื่อรับมือกับความท้าทายนะคะในรูปแบบของการจัดการนะคะทั้งนี้เองก็มีการทำงานก็จะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเขาจะมีการเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นค่ะภายในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือนแรกนะด้วยการที่จะมีการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างก็ประมาณ2-4 ปีก็จะเป็นระยะยาวค่ะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าคณะทำงานชุดนี้เนี่ยทั้งหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการคาดนะคะว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์กันด้วยเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็จะทำรายละเอียดนะคะมาตรการต่างๆก่อนที่จะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับแล้วก็ตามเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรอ.ชุดใหญ่ต่อไปโดยจะมีทางด้านของรัฐบาลก็จะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นค่ะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนี่แหละค่ะได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังเราจะเห็นว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้มีการลงพื้นที่นะพาในรูปแบบของเขาเรียกว่าสื่อเนี่ยรวมไปถึงตัวแทนนะคะไปลงพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะมีการตอบโจทย์เรื่องของการค้าการตลาดการเกษตรแล้วก็การส่งออกนะผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจใหม่ที่จะทำให้รูปแบบของการพัฒนาการค้ารวมไปถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่หรือว่าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยจะเกิดเม็ดเงินก้อนโตนะคะรวมไปถึงจะทำให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทางนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นความที่บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการเตรียมพร้อมหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกษตรกรเองก็ถือว่าเป็นแกนหลักนะคะที่จะทำให้มีผลผลิตรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นรัฐบาลรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นมาค่ะหนึ่งในนั้นที่ต้องการอยากจะพูดนะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองช่วงนี้เนี่ยเขามีงานที่ไปจัดแสดงนะคะที่เมืองทองธานีนะถือได้ว่ากอบโกยเม็ดเงินมหาศาลกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นละกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะถือได้ว่าอีกหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดพังงาเองจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองค่ะผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เลือกที่จะเลือก
ในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือจะเป็นเลือกในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะมาท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจมาแล้วอยากมาอีกทั้งนี้เองนะคะผู้ฟังก็จะทำให้รูปแบบของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลากหลายประเทศค่ะรวมไปถึงการเปิดเส้นทางทางบินนะคะในหลากหลายเส้นทางซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเบื้องต้นนะก็พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือสัปดาห์ที่2วันที่2ถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังภาพรวมเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนนะคะกลุ่มตลาดระยะใกล้ก็มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนนะคะ 40,000 ประธานโทษนะ 421,215 คนนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนค่ะและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะขณะที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปนะคะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะปัจจัยหลักๆก็คือการสนับสนุนจากการที่มีการเปิดเส้นทางบินค่ะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาประมาณ 636,769 คนนะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 12.24% นะคะคิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 9,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยสูงสุดนะจะอยู่ประมาณ5อันดับนะคะ5อันดับแรกเลยก็คือประเทศจีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะแต่ในส่วนของสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวหลายตลาดเนี่ยพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงของสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงสิ้นปีเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงสิ้นปีรวมไปถึงอีกหลากหลายช่วงเนี่ยมันจะทำให้รูปแบบของการฟื้นตัวเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยมันก็จะกอบโกยเรื่องของเม็ดเงินค่ะคุณผู้ฟังพอไปถึงเรื่องของเม็ดเงินแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเองนะคะคนที่ว่างงานก็จะมีงานทำรวมไปถึงเศรษฐกิจเองนะคะผลไม้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถูกยกนำมาเป็นอาหารจานเด็ดนะผู้ฟังมันจะทำให้หลากหลายอย่างเนี่ยขับเคลื่อนไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกถือว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรองจากประเทศอื่นนะคะล้ำหน้าหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวน้องหาก็มีเรื่องราวกับทางด้านของการยกระดับนะคะรับมือในส่วนของอุทกภัยนะคะรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องฮากันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
1: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
0: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
1: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
0: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
1: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
0: เมื่อเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

านะคะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงแบบยาวๆกันเลยนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะผลงานเพลงที่สองของไทยธนาวุฒินะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ทางบ้านขอกันเข้ามานะคะจากบ่อกุ้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยก็ส่งมอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะมากันที่ประเด็นในเรื่องราวต่างๆนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังได้มีการยกระดับนะคะรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ริสแมปนะคะถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายของพี่น้องประชาชนค่ะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนี้ล่ะค่ะจะยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้านะป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยจะมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เองค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานส่วนกลางนี่แหละค่ะจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารนะคะทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันซึ่งก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็เป็นในรูปแบบของการที่จะมาลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถที่จะเข้าป้องกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วกันด้วยค่ะว่าหมายหลักๆเลยนะคะผู้ฟังก็คือในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลนะคะความเสี่ยงนะคะที่ถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ทำเพิ่งที่จะลงมือทำนะทั้งนี้เองนะคะจุดไหนต้องมีการเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือจุดไหนต้องบริการจัดการเขาเรียกว่าจัดการน้ำพื้นที่เกษตรใดต้องวางแผนรับมือและถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นนี้ล่ะค่ะจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางกับผู้ฟังที่ต้องได้รับการดูแลก่อนนะทำไมถึงได้มีการจัดตั้งแผนนี้นะคะที่ใช้ในส่วนของรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ฟังเขาก็เลยให้ความสำคัญนะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการที่จะมาเยียวยาตามหลักนะคะทั้งนี้เองก็คือการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานค่ะจะทำให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะในส่วนของจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เกษตรและการประกอบอาชีพและจะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบนะคะไปขยายผลทั่วประเทศค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในรูปแบบของการที่จะมายกระดับน้ำท่วมภัยแล้งนะคะถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

าละค่ะผู้ฟัง 11:47 กันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีสายจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าความรักของยักษ์เขียวนะคะจากป้าเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวทยอยเปิดให้อาจจะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแต่ถ้าเกิดว่าพอมีเวลาเดี๋ยวก็จะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงสัก2ผลงานเพลงนะคะมากันที่จังหวัดพังงาค่ะร่วมพิธีเปิดงานนะคะศิลปาชีพประทีปไทยนะคะโอทอปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569มีผู้ประกอบการโอทอปพังงายอดจำหน่าย3วันนะคะกว่า1.2 ล้านบาทนะคะก็มีทางด้านของนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเขาร่วมพิธีเปิดศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะก็จะเป็นในส่วนของการจัดจำหน่ายนะคะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานเปิดงานที่บริเวณเมืองทองธานีนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะท่านนี้เองนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็มีสินค้าหรือว่าผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยนะคะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนะคะรวม34บูธด้วยกันครอบคลุมผ

0: เราไปร่วมงานกันได้ไปอุดหนุนสินค้าในพื้นที่จังหวัดพังงากันได้แล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดนะคะที่ยกขบวนกันนะคะยกขบวนสินค้าหลากหลายอย่างเนี่ยไปจัดจำหน่ายในงานนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะหรือว่าเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะมากันที่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือที่บริเวณในส่วนของการติดท่อนะคะระบบนะคะหรือว่าโครงการระบบระบายน้ำหลักนะคะซึ่งจังหวัดพังงาเองก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าล่าสุดเองค่ะผู้ฟังเทศบาลตำบลคึกคักเนี่ยได้มีการเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักโดยใช้งบประมาณนะคะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะสำหรับโครงการนะคะก็เป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยใช้ท่อนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย2เมตรนะรองรับแล้วก็เร่งระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคมก็คือในส่วนของเมื่อวานนะผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะคะหรือว่าอุปกรณ์เข้าพื้นที่เริ่มดำเนินการตัดเจาะผิวจราจรนะคะก็จะเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับขุดวางระบบท่อระบบน้ำนะคะทั้งนี้เองนะคะโครงการดังกล่าวก็จะมีการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมแล้วก็ช่วยในส่วนของการบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลคึกคักและบริเวณโดยรอบกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เรามาทิ้งท้ายในช่วงของรายการเรื่องอันดามันนะทักทายแฟนรายการค่ะทางเฟซนะคะสวทพังงาเรดิโอนะไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำส่งสติกเกอร์มานะคะรวมไปถึงคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทั้งอยู่ใน Facebook รวมไปถึงทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดพังงาเองจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้นะจากป้าเล็กนะคะจากจังหวัดกระบี่นะชื่อผลงานเพลงที่มีชื่อว่าความรักของยักษ์เขียวนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในช่วงของรายการรายเรื่องอันดามันแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้น้องฮาลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์พรศโชคกิติยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น ดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Zero Obic Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้เป็นควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ปริศนาควันแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นหน้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ ดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์
6: ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72 73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแรงบิดและ SECนายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรือ ACFTAซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นแบบได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อานิสงส์เช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50ซมถึง1เมตร50ซมตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศรีเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี
12: ้ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทาพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
15: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
16: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยท่านเห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4ซึ่งเป้าหมายคือต้องขยายพี่น้องอีก 6,000 ครอบครัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้นะครับบริการแห่งชาติเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่หักที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาเอาย้ายทุกคนเข้ามาอยู่334ครอบครัวก็ไปทุบนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น G1 มาแล้วนะครับ
15: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
0: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตาม ทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม11-25 21-25 และ16-25ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจาระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโน่ยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลิวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ6-3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า6-3 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก8-10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6-0ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโต GP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่นโมโต3เวิลด์แชมเปี้ยนไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์หพงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจาก Honda ทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันภูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปรแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุกฤตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6-3แร็คคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปี ลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
2: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
22: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวน

0: เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาลหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดอาการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
5: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
4: ป้าครับโปรพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนโปรพ่อ1784ครับป้า
5: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Serviceเพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
7: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
8: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebookสวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับน้องติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: เราก็เจอกันทุกวันอังคารบ่ายๆสบายๆอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับก็1สัปดาห์นะครับมาเจอกัน1วันครับก
1: ็
0: 1ชั่วโมงยังคิดถึงท่านผู้ฟังอยู่นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายนะครับหลากหลายนะครับรวมทั้งเรื่องของความบันเทิงด้วยนะครับที่จะมาเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับวันนี้น้องติ๊กไม่ทราบมีเรื่องอะไรมาเรียนฝากท่านผู้ฟังบ้างครับ
1: ค่ะก็เช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็7วันล่วงหน้านะคือของสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะของ5จังหวัดอันดามันของเรานะคะแล้วก็สาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ใช่ครับก็เช่นเคยครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นแฟนรายการของเราก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับก็บอกเล่า90กันนะครับว่าสถานการณ์ที่ท่านอยู่เป็นยังไงบ้างจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงบ้างพังงาเป็นอย่างไรบ้างกระบี่ระนองนะครับตรังหรือจังหวัดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเองก็อยากจะได้ยินเสียงนะครับสถานการณ์บอกเล่า90นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังขอเพลงเข้ามาในรายการก็ได้นะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะแปะไว้ก่อนนะครับท่านฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับฝากเพลงบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับรักใครมอบใครก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับติ๊กครับ
1: ครับช่วงนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเห็นนะคะว่าในพื้นที่ของท่านอาจจะมีฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ยังไม่มีนะคะก็มีปะปายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะและก็เกิดถ้าเกิดเหตุทาง

0: อุทกภัยนะคะถ้าท่านพบเจอสารภัยน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะคะประสานตรงมากับเราได้เลยนะคะพี่เจกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหมายเลขโทรศัพท์
1: 1784นะครับโทรฟรี24ชั่วโมงนะครับเป็นหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับครับ
0: ก็ช่วงนี้จะเห็นว่าคลื่นลมแรงนะคะพี่เจจะมีลมแรงมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของป้ายโฆษณาด้วยนะคะป้ายที่อยู่ตามริมถนนอะไรเงี้ยนะคะก็ท่านผู้ฟังเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของป้ายนั้นก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะว่าป้ายเนี่ยอยู่ในความแข็งแรงรับแรงลมได้เท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชำรุดก็ต้องซ่อมแซมนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะงดเว้นการใช้ป้ายตัวนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังที่เดินทางผ่านเส้นทางที่มีป้ายโฆษณาเยอะๆก็ต้องดูด้วยนะคะต้องระมัดระวังด้วยเพราะช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะคะแล้วอันตรายที่จะสิ่งของจะปลิวด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ต้องติดพูดถึงเรื่องป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็เราปรากฏให้เห็นนะครับกับทุกจังหวัดเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะต้นที่มีกิ่งก้านสาขาเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยต้นไม้อายุเขาก็อายุมากนะครับก
0: ็
1: ระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ใต้ต้นไม้หรือการจอดรถนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่
0: เพราะว่าพอฝนตกนะคะดินก็อุ้มน้ำไว้เยอะนะคะทีนี้ต้นไม้บางทีก็อย่างที่พี่เจว่าอายุเยอะแล้วบางทีก็รากไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะ
1: ครับก็กิ่งก้านสาขาบางทีเขาสามารถที่จะ
0: ถ้าล้มลงมาค่ะก็จะเป็นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: โดยเฉพาะพืชบางชนิด
0: ขับรถก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องมองซ้ายมองขวาตอนนี้ไม่ใช่มองแต่บนถนนบางทีก็ต้องมองริมฟุตบาทด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็ครับฝากไว้นะครับทุกท่านครับอีกประการหนึ่งครับในก่อนที่ในช่วงนี้นะครับที่จะเรียนฝากทุกท่านก็คือเรื่องของข้อมูลในแอปพลิเคชันนะครับช่วงนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเรานะครับก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทย Disasteralert นะครับ
0: คุณครับ
1: ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ disaster ก็ DISASTER แล้วก็ alert ก็คือ ALERT นะครับอยากจะเรียนฝากทุกฝั่งได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันตัวนี้เราก็จะมีข้อมูลมากมายหลากหลายมากนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งเมื่อทุกฝั่งดาวน์โหลดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกจังหวัดที่เราจะดูได้นี่อย่างน้อยกี่จังหวัดนะครับที่เราเลือกได้ในเบื้องต้นครับ
0: 3จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดด้วยนะคะสามารถท่านผู้ฟังอยากรู้ของจังหวัดไหนก็สามารถเปลี่ยนจังหวัดนั้นๆได้เลยเลือกได้ครั้งละ3จังหวัดนะคะ
1: ครับก็ดังที่ทราบนะครับเรื่องของข้อมูลสาภัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการวางแผนต่างๆไม่ว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตการไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆประมาณแบบนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะให้ทุกฝั่งได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี
0: ้เราฟังเพลงพ่อๆจากทางรายการสักสองเพลงก่อนนะครับพี่เจแล้วก็มาฟังสาระดีๆจากรายการค่ะ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นช่วงที่2ของรายการครับในช่วงต้นรายการนะครับก็ได้นำเรียนท่านฟังในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับดังที่ได้เรียนท่านฟังนะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับก็อยากให้ท่านได้โหลดเอาไว้นะครับเพราะเรามีข้อมูลที่มีสาระมากมายนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ที่น้องติ๊กจะได้เรียนข้อมูลต่อไปนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันครับจะเป็นข้อมูลเรื่องอะไรครับน้องติ๊กครับ
1: ในแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะเราก็จะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศด้วยนะคะท่านฟังสามารถติดตามได้คือแอปพลิเคชันเดียวสามารถมีข้อมูลได้หลายมีหลายอย่างในนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังลองโหลดใส่โทรศัพท์ท่านดูนะคะแล้วก็ลองไปเล่นดูนะคะเราก็มีวันนี้เราก็มีเรื่องของพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้ามานำเน้นท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็คือขอโทษค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งอันดามันค่ะในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมนะคะก็คือจันทร์อังคารพุธนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่12 13นะคะกรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่16 17 18นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง36องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากคลื่นลมแรงนะคะส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งด้วยนะคะ
0: ค่ะแสดงว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ 40-60% ของพื้นที่ก็ถือว่าฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะจะเป็นลมแรงนะคะพี่เจ
0: ครับ
1: คลื่นสูงถึง4เมตรเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เรียนฝากทุกฝั่งที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามสถานการณ์ของเรื่องของฝนนะครับเรื่องของภูมินะครับจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับ
1: จริงๆช่วงนี้จะต้องงดการเดินทางต้องเที่ยวทางเรือนะคะพี่เจเพราะว่าบางทีขึ้นลมแรงเนี่ยบางทีอันตรายนะคะถ้าออกไปกลางทะเลอะไรเงี้ยนะคะบางทีอันตรายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็งดท่องเที่ยวทางทะเลเรามาเที่ยวบนบกกันก่อนนะครับเพราะเราก็มีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในพื้นที่5จังหวัดของเรานะครับ
1: คร
0: ับก็เรียนฝากท่านฟังไว้นะครับ
1: ครับช่วงนี้ก็มีทั้งลมทั้งฝนนะคะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายจากลมด้วยนะคะบางทีก็อย่างที่บอกนะคะมันพัดสิ่งของได้ด้วยนะคะความแรงของลมเยอะก็ต้องคอยดูด้วยนะคะระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เรามาคุยฟังเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะ7วันล่วงหน้าเราก็ต้องมาต่อด้วยเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 99.80% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 97.34% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 48.73% อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดนะคะ 76.16% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 59.34% ค่ะ
0: ของกระบี่นี่เรามีทั้งหมด5อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับก็ปริมาณน้ำในอ่างก็ถือว่า ยังเยอะอยู่นะคะน้องติ๊กครับ
1: ค่ะต่อไปจังหวัดตรังค่ะอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะ 84.31% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 52.55% อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 58.97% ค่ะ
0: ครับของตรังนี่มี3อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับก็ถือว่ามีบางอ่างที่ยังเป็นเกินครึ่งนะครับครับ
1: ค่ะจังหวัดระนองนะคะคลองหาดซ้ำแป้นค่ะ 97.08% ค่ะ
0: ระนองมีอ่างเดียวก็เกือบร้อยนะครับ
1: จังหวัดภูเก็ตนะคะบางเหนียวดำนะคะ 45.83% บางวาด 57.45% คลองกระทะ 64.78%
0: ของภูเก็ต3อ่างก็ถือว่าครึ่งๆอ่างนะเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยมีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรด้วยนะครับจังหวัดภูเก็ตก็มีการเกษตรด้วยนะครับจริงไม่ใช่ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งทะลางนะครับก็ถือว่าทุกๆพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็จะมีการใช้น้ำนะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่เรานำมารายงานในวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรยังพออยู่นะครับ
1: คร
0: ับก็ทั้งหมดนั้น
1: ข้อมูลที่เรารายงานไปก็เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาฟังข้อมูลอื่นอีกก็คือยังมีเรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่เราจะมานำเรียนท่านผู้ฟังนี่เราก็พักกันก่อนนะคะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงจากทางรายการสัก2เพลงแล้วกลับมาในช่วงที่3ครับ

0: ับสันสังครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ดำเนินท่านผู้ฟังในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับ
1: คร
0: ับตรงนี้เราก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอีกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะฟังข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของเพลงต่างๆนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะขอเพลงเข้ามาในรายการของเราได้นะครับในช่วงที่กำลังออกอากาศอยู่นะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับรักใครชอบใครก็ขอเพลงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับแต่กรณีที่เกิดเหตุนะครับการขอความช่วยเหลือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาภัยอันนี้ต้องโทรที่1784นะครับซึ่งเป็นหมายเลขออนไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรืออาจจะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ปกครองท้องที่ในพื้นที่ก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็พร้อมที่จะเคียงข้างอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงครับน้องติ๊ก
1: ค่ะจริงๆแล้วท่านผู้ฟังเองที่ได้รับประสบเหตุสาธารณภัยนะคะไม่ว่าท่านจะประสบเองหรือมีคนรู้จักหรือมีญาตินะคะท่านฟังติดต่อใครไม่ได้ก็โทรหาเราได้นะคะ1784กับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยแต่เอาสะดวกเร็วที่สุดนะคะท่านลองประสานกับท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่ของท่านได้เลยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลอบต.ในพื้นที่ท่านนะคะหรือประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยประจำจังหวัดอยู่แล้วนะคะเราอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วยินดีให้ความช่วยเหลือท่านผู้ฟังอะนะคะในกรณีที่ท่านเกิดเหตุสาธารณภัยนะคะ
0: ค่ะส่วนใหญ่แล้วสำนักงานปภ.แต่ละจังหวัดก็มักจะอยู่ในสารกลาง
1: ใช่ค่ะอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะทุกจังหวัดทีนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำนะคะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า7วันนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะเป็นเรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่ทุกสัปดาห์เรามานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะแต่เราเอามาแค่วันเดียวนะคะเพื่อมานำเรียนท่านผู้ฟังทราบว่า1วันเนี่ยสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยมีสถิติเท่าไหร่นะคะโดยเราเอายอดของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะมารายงานนะคะแค่วันเดียวเองนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น16รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะมีผู้บาดเจ็บ29รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงาเมื่อวานไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเลยนะคะเป็นศูนย์หมดเลยจังหวัดระนองก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะไม่มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนะคะ78รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวม5จังหวัดอันดามันเมื่อวานนะคะผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น123รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ครับ123รายก็ถือว่ายังคงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับเมื่อกี้ครับ
1: แค่วันเดียวนะคะ
0: แค่วันเดียวนะครับเราเองนี่อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าขอความร่วมมือนะครับเราจะได้ลดจำนวนตัวเลขนี้อยากให้เหลือเป็นเลขหลักเดียวนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับซึ่งการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่ทุกๆวันเลยนะครับติ๊กครับอันนี้เราก็จะนำเรียนทุกฟังอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับเป็นการลดอุบัติเหตุเนี่ยก็อย่าพูดย้ำในเรื่องของมารยาทแล้วก็กฎของการขับขี่รถอีกแล้วนะครับติ๊กครับจริงๆแล้วเนี่ยในการกฎในการขับรถนะครับประการแรกเลยนะครับที่จะลดอุบัติเหตุได้ก็คือการรักษาระยะห่างแปลว่าเราจะต้องเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้านี่นะครับให้เพียงพอสำหรับการเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนท้ายนั่นเองซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีหลายๆครั้งนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือการชนท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ที่ไปชนท้ายรถยนต์หรือว่ารถยนต์ที่ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็เรียนฝากท่านฟังในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับ
1: บางทีนี่เขาจ่อท้ายเลยนะคะจ่อท้ายลงมาเลยนะคะ
0: อย่างนั้นไม่ได้นะครับซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสี่ยงสูงมากในการที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับบางท่านเนี่ยเร่งรีบนะครับจ่อท้ายเลย
1: เขาอาจจะลองเครื่องไหมคะว่าดูว่าเครื่องเขาแรงอะไรยังไง
0: ไม่ควรนะครับที่จะมีการลอง
1: ในระยะว่าเพราะเครื่องเขาแบบ โอ้รถเขายังดีอยู่อะไร
0: ใช่ครับคุณติ๊กครับอีกประการหนึ่งครับนอกจากเรื่องของการรักษาระยะห่างแล้วอันนี้ท่านผู้ฟังต้องดูเองนะครับว่าระยะไหนที่จะเหมาะสมที่สุด
1: จริ งๆแล้วม
0: ัน
1: คือความคึกขนองไหมครับพี่เจกันข
0: ับ
1: รถจี้ท้ายคนอื่นเนี่ยนะ
0: เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ถือว่าไม่เคารพกฎจราจรไหม
0: ใช่ครับประการที่สองครับคุณติ๊กนอกจากรักษาระยะห่างแล้วนะครับต้องขับขี่ด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยเฉพาะในเขตชุมชนนะครับไม่ควรขับแช่ในเลนขวาแปลว่าอะไรขับแช่ในเลนขวา
1: ก็ขับมุตา
0: 20
1: ใจฉัน
0: เออ20จะอยู่เลนขวาอย่างนี้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: เราต้องไปเลนซ้าย
1: จริงๆแล้วการจี้ท้ายคนอื่นนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยคนผิดคือคนที่ชนท้ายนะคะไม่ใช่คนที่ขับอาจจะมีคนที่ขับอย่างที่พี่เจบอกนะคะว่าแช่ขวานี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดการจี้ท้ายก็ได้นะคะ
0: ใช่พอแซงซ้ายปุ๊บเราก็เกิดการเฉียวชนนะครับท่านเองเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ถ้าคันหน้าเบรกกระทันหันแล้วท่านไปชนท้ายเนี่ยถือว่าท่านไม่ได้เว้นระยะห่างนะคะท่านก็มีความผิดเพราะท่านเป็นคันที่ชนท้ายนะ
0: ถูกต้องครับอีกประการนึงครับที่สำคัญมากนะครับที่ก็คือการให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับหรือกรณีของการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับต้องให้สัญญาณไฟอย่างน้อย30เมตรไม่ใช่ว่าพอถึงแล้วเลี้ยวเลยอย่างนี้ได้ไหม
1: ส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้น
0: ใช่จะเจอแบบนั้นนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับอยากเรียนท่านผู้ฟังว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือที่อยากจะฝากไว้นะครับอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่สำคัญมากก็คือหลีกเลี่ยงนะครับพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่นะครับอย่างนี้เราก็ไม่ควรทำและอันนี้ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ควรแซงในที่ขับขันนะครับหรือการเปลี่ยนเลนอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับ
1: คร
0: ับก็อย่างน้อย4ประการวันนี้ที่เรียนฝากท่านฟังไว้นะครับ
1: เรื่องของประเด็นทางถนนนะคะที่เราก็มานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะก็มาแจ้งเตือนให้ความรู้กันไปนะคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังกับถ้าเป็นแฟนรายการเราฟังทุกอาทิตย์ท่านผู้ฟังจะเข้าใจนะคะว่าเราอยากจะสื่ออะไรนะคะให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราต้องการอยากให้ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มันลดลงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะ
0: ค
1: ือเป็นไปได้ก็อย่าให้มีเลยนะคะเราก็พยายามรณรงค์กันอยู่ตลอดเอาว่าเวลาปกตินี่ยังไม่นับช่วงเทศกาลนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราแนะนำไปมันก็จะทำให้ท่านผู้ฟังเองนะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังข้อมูลสาระดีๆเดี๋ยวจะมีเรื่องของการเตรียมรับมือขึ้นพายุซัดฝั่งเป็นอย่างไรนะคะ

0: ท่านฟังครับกลับเข้าสู่รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก
1: ็
0: ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้ดำเนินท่านฟังในเรื่องของกฎกติกามารยาทในการขับขี่รถนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับก็เรียนฝากท่านฟังเอาไว้นะครับด้วยความรักและห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราก็พูดเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะที่ว่าเราบอกว่าคลื่นจะแรงมีความสูงถึง4เมตรเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะเนื่องจากลมแรงดังนั้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลสาระดีๆนะคะเป็นข้อมูลดีๆในการเตรียมพร้อมรับมือคลื่นลมแรงแล้วก็คลื่นพายุซัดฝั่งนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลนะคะผู้ประกอบการเดินเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลและก็นักท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหนึ่งเลยนะคะการวางแผนเตรียมรับมือเลยนะคะกรณีคลื่นพายุซัดฝั่งค่ะหนึ่งจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคนกหวีดวิทยุไฟฉายถ่านไฟฉายนะคะแบตเตอรี่สำรองโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะสองนะคะมันติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอยู่เสมอรับฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโอ้ข้อนี้ถ้าแอปพลิเคชันกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมีครบถ้วนเลยนะคะ
0: ค
1: ่ะ3นะคะออกจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมื่อมีประกาศเตือนภัยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือหลบพายุลมแรงในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงค่ะอันนี้เป็นการวางแผนเตรียมรับมือนะคะต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะให้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทุกครั้งนะคะหากมีประกาศเตือนภัยควรเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางพร้อมงดการประกอบกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทนะคะทั้งเล่นน้ำดำน้ำเจ็ตสกีและหากออกเรือไปกลางทะเลห้ามกลับเข้ามาบริเวณชายฝั่งทะเลจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกการเตือนภัยค่ะเมื่อกี้ก็ช่วงนี้มีโอกาสได้นะคะขึ้นซัดฝั่งแรงนะคะขึ้นพายุสูงถึง4เมตรเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์นี้ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อตอนต้นรายการคร
1: ับ ต่อไปชาวประมงนะคะห้ามทำการประมงหรือนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่มีประกาศเตือนภัยโดยเฉพาะเรือขนาดเล็กนะคะเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงและลมแรงอาจทำให้เรือล่มและให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมหรือพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะติดตามตรวจสอบสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจะได้วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเหมาะสมเลื่อนหรืองดให้บริการการท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีการประกาศเตือนภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมในทะเลที่มีกำลังแรงและคลื่นพายุซัดฝั่งกรณีเรืออยู่กลางทะเลนะคะในช่วงที่เกิดพักคลื่นพายุซัดฝั่งให้นำเรือไปหลบในบริเวณที่อับลมและรีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดหรือจุดที่เรือลอยลักษณะเรือจำนวนผู้โดยสารเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนเข้าช่วยเหลือค่ะ
0: คร
1: ับ อันนี้เป็น how to นะคะเตรียมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับเรื่องของพายุซัดฝั่งนี่ก็ถือว่าเป็นสาธารณภัยอีกประการหนึ่งนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูแลอยู่นะครับโดยเฉพาะมันก่อนนั้นเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับบริเวณแถวหาดประพาสเนี่ยก็จะมีพายุคลื่นซัดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับทำให้ถนนต่างๆเนี่ยบริเวณนั้นก็พังเสียหายนะครับทุกทีครับถือว่าเป็นภัยอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านฟังที่พบเจอนะครับในเรื่องของภัยคลื่นซัดฝั่งนะครับก็สามารถที่จะเรียนแจ้งนะครับมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยของเราได้นะครับหรือแจ้งไปยังศูนย์ปภที่จังหวัดนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นนะครับเราก็จะมีงบประมาณนะครับในการที่จะเข้าไปจัดการบริหารพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นะครับเหมือนนกติกเรียนนะครับว่ามันก็จะกัดซ้อไปเรื่อยๆนะครับเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนเองนะครับก็จะเห็นตัวอย่างอยู่ในหลายๆพื้นที่ทีเดียวนะครับส่วนในของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับคลื่นซัดฝั่งก็จะเห็นที่บริเวณที่สะพานหินนะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยเดินทางไปที่แถวบริเวณสะพานหินตรงนั้นนะครับก็จะมีคลื่นซัดฝั่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการพื้นที่ก็คือโดยการเราไปทำเป็นเขาเรียกว่าเขื่อนกั้นเอาไว้นะครับเวลาคลื่นซัดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับเขื่อนเล็กๆกันนะสกัดเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะรักษาพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ได้นะครับ หรืออีกที่นึงนะครับก็คือบริเวณหาดทรายแก้วนะครับก็อยู่ที่บริเวณหัวเกาะนะครับบริเวณของหาดไม้ขาวตรงนั้นนะครับแต่เขาเรียกว่าหาดทรายแก้วนะครับก็จะอยู่ริมถนนเลยครับท่านผู้ฟังเวลาขาออกจากภูเก็ตนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานตรงนั้นนะครับสะพานท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรนะครับเราก็จะเห็นว่ามีน้ำกัดเซาะเช่นเดียวกันนะครับบริเวณนั้นนะครับก็ทางจังหวัดเองนะครับก็มาใช้งบประมาณในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นก็คือบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำกัดเซาะชายฝั่งนะครับครับท่านฝั่งที่มองที่มีปัญหานะครับหรือที่มองเห็นปัญหาตรงนี้นะหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะเรียนแจ้งเราได้นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็จะประสานต่อไปยังกรมนะครับประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะครับหรือตัวเราเองเนี่ยเรามีงบประมาณที่จะดำเนินการอยู่นะครับก่อนที่จะจากท่านฟังไปในวันนี้นะครับก็เรียนฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ว่า Thai Disaster Alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษคำต้องติดครับ Thai Disaster Alert นะครับไทยก็ THAI Thai Disaster ก็ DISASTER แล้วก็ Alert ALERT นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็นรูปสีแดงๆนะครับเป็นรูปลำโพงสีแดงๆนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับเพื่อท่านฟังก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ให้เลือกจังหวัดนะครับเลือกได้กี่จังหวัดแล้วนะครับ
1: 3จังหวัด
0: สามจังหวัดแต่เมื่อเราเลือกแล้วเราเปลี่ยนได้อีกไหมครับ
1: เปลี่ยนได้ทุกครั้งทุกรอบหรืออยากจะดูจังหวัดอื่นใน77จังหวัดเราเนี่ยได้หมดเลยนะ
0: ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเลือกภูเก็ตพังงากระบี่อย่างนี้แล้วต่อไปไม่เอาละพออยากจะรู้พอดีส่งลูกไปอยู่ทางเชียงใหม่อย่างนี้เราดูเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นทางนั้นได้ไหม
1: ได้หมด
0: ได้หมดเลยนะครับก็อยากที่จะให้ท่านฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับเรื่องการวางแผนการประกอบอาชีพการเดินทางอะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลที่เรานำมาเรียนท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับก็นำมาจากไทย Disaster Alert นะครับก็เรียนฝากว่าเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มีความสุขนะครับปลอดภัยจากสาภัยต่างๆนั่นเองนะครับครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระดีๆนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับครับท่านผู้ฟังครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอโดยได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการนี้นะครับอำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8ภูเก็ตนะครับสำหรับอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกสายทุกความคิดเห็นที่โทรเข้ามานะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ท่านฟังติดขัดปัญหา

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจ ทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอลเรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดา

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่11สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และพี่วันชริยาสิริชัยค่ะซึ่งจะมาพูดคุยแบบสบายๆในช่วงของน้ำมันเช็คอินเนี่ยนะคะในช่วงของสายๆเวลา 14:10 นโดยประมาณจนถึง15:00 นค่ะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะเจอกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของน้ำมันเช็คอินวันนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ข่าวไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือในส่วนของสื่อหลักนะคะอย่างทีวีหรือวิทยุก็ตามมักจะเห็นแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเกิดเหตุสถานการณ์ที่เป็นอาชญากรรมในพื้นที่ของประเทศไทยในหลายจังหวัด นะคะเป็นเหตุสะเทือนขวัญกันมากมายเลยทีเดียวถ้าจะให้พูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงในรูปของเหตุการณ์เนี่ยน้ำมันน่าจะยาวเนาะเราก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนผู้ชมผู้ฟังเองที่ติดตามสื่ออยู่เองก็น่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารมาหลากหลายช่องทางแต่สิ่งนึงค่ะที่อยากจะพูดในช่วงต้นของรายการเลยว่าปัจจุบันช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของออนไลน์เองที่ต้องยอมรับว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแต่การเสพหรือว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นน่ะก็ถ้าเราพูดหรือว่าเราเจาะลึกกันไปจริงๆก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินชีวิตเหมือนกันในเรื่องของสภาพจิตใจหรือในส่วนของข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลความจริงก็ปล่อยไปรวดเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นอยู่ที่วิจารณญาณแล้วก็อยู่ในความคิดแล้วก็ดุลพินิจในส่วนของผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่สื่อออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นดาบสองคมนี่คือความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการเจาะลึกหรือว่าวิเคราะห์หรือทำวิจัยต่างๆแล้วก็เชื่อว่าในตอนแรกๆที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาก็มักจะพูดคุยว่ามันเป็นดาบสองคมสำหรับเด็กเยาวชนแต่ณปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นดาบสองคมกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเพราะการเสพสื่อออนไลน์ณปัจจุบันหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้จุดนี้แหละค่ะหลายภาคส่วนของรัฐบาลเองก็พยายามที่จะเร่งรัดเข้าไปควบคุมนะคะถ้าคำว่าสื่อหรือว่าสื่อมวลชนจริงๆจรรยาบรรณของสื่อมวลชนก็มีอยู่ในการที่จะเป็นกรอบในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นในข้อมูลในข้อจำกัดของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมันก็มีกรอบให้เราดำเนินการอยู่ในส่วนของการทำหน้าที่สื่อมวลชนแต่ณปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ล่ะค่ะการเข้าไปควบคุมของหน่วยงานหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันยังไม่มีแต่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในการเสพหรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อยากจะให้พินิจพิจารณาพิเคราะห์ให้ดีนะคะแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรคาดหวังมากนักเพราะว่าอยากจะให้อยู่ในสภาพจิตใจที่สามารถดำเนินชีวิตได้สังคมไทยในปัจจุบันค่ะปัญหาของสุขภาพจิตเนี่ยเข้ามาคุกคามทุกเพศทุกวัยทุกช่วงวัยเลยจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้อยู่แบบที่มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยเข้ามาโอ้โหพูดกันในหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้ละค่ะฝากแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงของรายการน้ำมันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมค่ะคุณฟังกันในช่วงท้ายของรายการค่ะจะนำในส่วนของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและก็นักท่องเที่ยวละค่ะสุดสัปดาห์นี้ค่ะในพื้นที่ตำบลลาไวค่ะมีกิจกรรมดีๆส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะในวันที่14และ15สิงหาคมนี้กับงานลาไวสบายๆนะคะที่ลานโพแหลมพรหมเทพนะคะจุดเช็คอินจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกราวัยสบายสบายเป็นงานเกี่ยวกับอะไรช่วงท้ายของรายการเราไปพูดคุยกับประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราวัยและรวมไปถึงเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลราวัยค่ะจะมาพูดถึงการจัดกิจกรรมราวัยสบายสบายในวันที่15และ10
14และ15สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทั้งในพื้นที่แล้วก็ที่น่าติดตามค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะคะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมระดับนานาชาตินะคะของประเทศเลยทีเดียวในช่วงของปลายปีนี้นะคะความพร้อมตอนนี้เราเดินหน้าไปมากมายเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือการประชุม World Bank ปี2569นั่นเองค่ะและวันนี้วันที่11สิงหาคมตรงกับวันอังคารการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คณะรัฐมนตรีได้มีการเคาะในที่ประชุมกันหลากหลายประเด็นเลยค่ะแต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากจะหยิบยกแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ได้มีการเตรียมเสนอนะคะหรือว่าเตรียมยก6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยสั่งตั้งจุดตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนค่ะแล้วก็กำชับต้องทำอย่างเข้มงวดในระยะยาวอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ระดมความคิดเห็นค่ะยกร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะนี่แหละค่ะการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็จะต้องเร่งเดินหน้าสร้างความปลอดภัยไปให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าความเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยค่ะคุณภาพชีวิตมันก็ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยนะคะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านนายยศชนันค่ะวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะผู้ฟังคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อที่จะขอความร่วมมือจากทุกสถานราชการหรือว่าทุกสถานที่ราชการนี่แหละค่ะทั้งสถานศึกษาและก็หน่วยงานรัฐค่ะให้นำไปปรับใช้แนวทางอย่างเร่งด่วนค่ะด้านนายประเสริฐจันทระลวงทองค่ะคุณฟังค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็กล่าวว่าการกำหนดมาตรการที่สำคัญ6มาตรการเรื่องแรกออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะต้องดำเนินการทันทีค่ะในการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นในระยะยาวโดยจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทค่ะในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนค่ะมีการกำชับให้ใช้ทันทีนั่นก็คือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งค่ะเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักค่ะคือเรื่องแรกนั้นเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงเชื่อมโยงกันหมดค่ะผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตการควบคุมการเสพสื่อออนไลน์เชื่อมโยงกันไปถึงสุขภาพจิตการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาบุคลากรข้าราชการพนักงานลูกจ้างแม่คงแม่ค้านะคะการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันถ้าคุณผู้ฟังในมีแค่มาตรการ6มาตรการนั่งโรงเรียนแต่จริงๆมันเชื่อมโยงไปในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกช่วงวัยเลยทีเดียวถ้าเราเจาะลึกหรือว่าอ่านเมื่อสักครู่นี้ข้อความที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าต้องควบคุมในเรื่องของการสื่อสารการตรวจค้นในเรื่องของอาวุธสงอาวุธร้ายแรงหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้าไปสู่สถานศึกษาหรือสถานที่ราชการซึ่งก่อนหน้านี้มีการดำเนินการมาแล้วค่ะแต่อาจจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็เลยเป็นช่องว่างให้มีการดำเนินการที่เบาบางลงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้เราก็ต้องหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับมาตรการที่อยากจะยกให้ผู้ฟังได้ติดตามในเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานเราไม่ได้มาเริ่มในส่วนหรือว่าในช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแต่เรามีการรณรงค์มาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็น 10-20 ปีมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบเราก็จะมองเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่มีความจำเป็นสำคัญที่จะต้องทำตามพอมีสถานการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นหรือว่ารุนแรงหรือว่ากระทบต่อการใช้ชีวิตของเราเราจะก
กระเตื้องขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งจริงๆเรื่องทุกอย่างค่ะในสถานศึกษาตั้งแต่ดิฉันยังเด็กๆอยู่การควบคุมดูแลหรือว่าการตรวจความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองในการเดินเข้าออกโรงเรียนมีการควบคุมมาแล้วอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเราไม่เคยมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเราเลยมักจะมั่นใจว่าสถานศึกษาสถานที่ราชการมีความปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนนักเรียนคุณครูบุคลากรอยู่แล้วนั่นเองค่ะการปล่อยปละละเลยหรือว่าการเป็นช่องว่างเหล่านี้ในการใช้ชีวิตก็จะเกิดสถานการณ์เหล่านี้ซึ่งถามว่าใครผิดใครถูกถ้าดูตามสถานการณ์ไม่สามารถที่จะฟันธงหรือว่าบอกย้ำไปได้ว่าใครผิดหรือใครถูก 100% แต่ในส่วนนี้ถ้าเราเข้มงวดในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบทุกสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะผู้ฟังผู้ชมคะนี่คือการฝึกวินัยการฝึกระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีการออกมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ฝากไปถึงทุกท่านด้วยในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้และในอนาคตค่ะเราไม่อยากให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าจะเกิดกับใครก็แล้วแต่ความสูญเสียความเสียใจมักจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้ฝากไปแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่มาติดตามว่าสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างค่ะ

0: ักฟังเพลงเพราะๆไปนะคะพักความตึงเครียดในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงเหตุการณ์สถานการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะก็ต้องเชื่อมโยงต่อละค่ะว่าในส่วนของความปลอดภัยค่ะเราก็ต้องฝากความปลอดภัยนี้นะคะบทบาทหน้าที่สูงสุดก็คือในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจค่ะในการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์อุกกันที่เกิดขึ้นนะคะทางผบ.ตร.เองค่ะก็มีการสั่งการยกระดับเข้มนะคะในการควบคุมอาวุธปืนรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศค่ะแล้วก็ปูพรมกวาดล้างทุกมิติเลยทีเดียวค่ะทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยทั่วประเทศค่ะกำชับมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดเหตุความไม่เกิดเหตุความรุนแรงนะคะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งอาวุธปืนแล้วก็อาวุธสงครามรวมไปถึงวัตถุระเบิดนะคะเครื่องกระสุนเหล่านี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเพื่อเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเหล่านั้นกวาดล้างให้หมดไปนะคะแต่ก็มักจะเห็นว่าเจ้าที่ตำรวจเองก็กวาดล้างมีการตั้งด่านตรวจสกัดอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้มักจะพบแล้วก็สามารถนำมาใช้ก่อเหตุได้บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ต้องยกระดับค่ะแล้วก็ต้องตรวจสอบอันนี้ก็เน้นย้ำอีกว่าต้องตรวจสอบในสื่อสังคมออนไลน์ในการซื้อขายด้วยเพราะว่ามักจะเมื่อเกิดเหตุแล้วเวลาเราไปสอบสวนต่างๆก็มักจะพบว่าผู้กระทำความผิดมักจะได้อาวุธปืนหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมายเหล่านี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะที่บอกว่ามันเป็นดาบสองคมจริงๆใช้ประโยชน์มันก็มีเยอะแยะมากมายใช้ผิดมันก็ผิดประโยชน์เหมือนกันนะคะมันก็ส่งผลเสียให้กับสังคมในปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งในเรื่องการยกระดับนะคะทางด้านผบ.ตร.ค่ะก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยค่ะปิตะนีรบุตรนิรบุตรนะคะรองผบ.ตร.นะคะรับผิดชอบงานด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับการดูแลความสะดวกในสถานที่สาธารณะทุกแห่งด้วยแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของกำลังให้ตรวจตราในทุกพื้นที่ทุกช่วงเวลาก็เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องเป็นการเพิ่มบทบาทของหรือว่าเพิ่มช่วงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจให้เข้มมากขึ้นทั้งที่ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเราก็จะเห็นได้ว่าก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็มักจะทำงานนอกเหนือหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะวันก่อนนี้ฉันได้ไปในส่วนของกรรมธิการตำรวจลงมาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทางด้านกรรมธิการตำรวจเองก็ชื่นชมบทบาทของเจ้าตำรวจภูธรภาค8เพราะว่าบอกว่าในบทบาทของตำรวจเองในการทำงานนี่ก็เห็นแล้วว่าทำงานกันอย่างจริงจังๆแล้วก็มักจะไปช่วยเหลือในปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สถานการณ์ทุกพื้นที่เกิดความรุนแรงนะคะความปลอดภัยเหล่านี้ก็ต้องพึ่งตำรวจอีกเหมือนกันทางผบ.ตร.ก็ต้องยกระดับเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในทุกมิติค่ะแล้วก็ยังได้มีการกำชับนะคะให้ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาของทุกระดับค่ะบูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามในการดำเนินการตามมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการเข้าไปตรวจค้นค่ะยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดูแลระวังตัวเองเหมือนกันในการเข้าไปปราบปรามหรือว่าจับกุมในส่วนของผู้ก่อเหตุในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นก็สิ่งนึงค่ะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบสิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมเราปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะฝากไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบนี่แหละค่ะจะส่งผลให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องนึงเมื่อช่วงต้นเลยที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยนะคะประกาศแล้วล่ะค่ะว่าเหล่านั้นได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติ World Bank ปี2569นะคะซึ่งความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพในระดับนานาชาตินะคะทุกฝ่ายค่ะก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะบอกว่าทางประเทศไทยเองมีความพร้อมนะคะในการที่จะจัดงานประชุมระดับโลกแบบนี้นะคะล่าสุดค่ะนางสาวชยาวดีค่ะชัยอนันต์นางสาวช ชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารแห่งโลกนะคะและกองทุนการเงินระหว่างประเทศอ่านใหม่เนาะอาจจะติดในส่วนของความปลอดภัยแล้วก็แบบสถานการณ์บ้านเมืองมาเอาใหม่เริ่มใหม่นะคุณผู้ฟังนะนางสาวชยาดาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือIMF World Bank Group นะคะ2026นั่นเองนะคะเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาถึง 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด1งานของกรุงวอชิงตันดีซีโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านทั้งอาหารการประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยจากทุกภูมิภาคเพื่อแสดงศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวค่ะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะผู้ฟังคะการที่จะยกระดับให้เราเป็นเมืองเศรษฐกิจเราก็ต้องเอาเศรษฐกิจฐานรากนี่แหละค่ะเข้ามาชูเพื่อที่จะต่อยอดไปในระดับสากลการยกระดับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องใช้ช่วงจังหวะที่ต่างชาตินะคะในระดับเศรษฐกิจเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปจัดแสดงไปประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะต่อยอดในการนำออกไปสร้างเม็ดเงินเข้ากลับมาประเทศในอนาคตนั่นเองสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจได้ก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะให้การต้อนรับให้การดูแลเอาใจใส่เอื้ออาทรต่อกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยประเทศไทยและสินค้าหรือวัฒนธรรมอัตลักษณ์เหล่านี้นะคะที่จะต่อยอดนำเศรษฐกิจเข้ามาในประเทศใหม่ระยะยาวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยและจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นี่แหละค่ะภายในงาน IMF World Bank ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนในการประชุมเกือบ 20,000 คนเชื่อว่าเขาก็จะต้องเลือกมาท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยด้วยเพราะเป็นการฉวยโอกาสหรือว่าถือโอกาสในการที่เข้ามาประชุมแล้วเดินทางมาทำงานแล้วก็ต้องพักผ่อนด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งประเทศสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกเวลาอีกไม่กี่นาทีนะคะในช่วงท้ายจะพาไปพูดคุยนะคะกับทางท่านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลาวายคุณสะเทือนมุกดีรวมไปถึงคุณขวัญชัยนะคะวัชราภิวัตรเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลาวายในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมร่วมเที่ยวชมงานลาวายสบายสบายในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้นะคะที่ลานโพแหลมพรหมเทพค่ะลาวายสบายสบายเป็นการดึงเอาวัฒนธรรมไทยนี่แหละค่ะมาต่อยอดการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตำบลลาวายมีการจัดตกแต่งแล้วก็ลวดลายสบายค่ะลวดลายสบายนะคะด้วยฝีมือและแบบเขาเรียกว่าแฮนด์เมดของคนในพื้นที่ตำบลลาวายจุดเริ่มต้นของงานลาวายสบายสบายเกิดขึ้นจากอะไรและมีการนำเอาเอกลักษณ์อัตลักษณ์เหล่านั้นมาใช้ในรูปแบบไหนบ้างวันศุกร์นี้ค่ะศุกร์ที่14สิงหาคมนี้จะเปิดงานอย่างเป็นทางการและจะมีงานเพียงแค่2วันเท่านั้นก็คือ14และ15สิงหาคมเชิญชวนคนไปเที่ยวงานไปร่วมงานอย่าลืมนะคะเลือกสบายเข้าไปร่วมงานนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นแบบผ้าขาวม้ามาคาดนะคาดสบายก็ได้เหมือนกันนะคะรอต้อนรับอยู่ภายในงานลาวายสบายสบายนะคะที่แหลมพรหมเทพ14และ15สิงหาคมนี้ส่วนรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบนะคะเป็นเทปนะคะที่ทางเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลาวายคุณขวัญชัยนะคะวัชราภิวัตรรวมไปถึงประธาน สภาวัฒนธรรมตำบลลาวัยค่ะนายสะเทือนมุกดีพูดคุยบอกที่มาที่ไปของการจัดงานราวัยสบายๆนะคะในวันที่14และ15สิงหาคมนี้จบเทปนะคะในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมงานแล้วดิฉันน้องพันพลายพันทีมงานโสธรภูเก็ตนะคะต้องขออนุญาตลาผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามนะคะรายการอันดามันเช็คอินในวันอังคารที่11สิงหาคมนี้ไปก่อนแล้วมาเจอพบกันใหม่ในช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะรายการอันดามันเช็คอินเจอกันในช่วงของเวลา 14:10 นจนถึง 15:00 นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงนี้ดิฉันถือโอกาสลาคุณผู้ฟังชมไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ก็เรียนท่านผู้ฟังผู้ชมตลอดจนผู้สื่อข่าวซึ่งวันนี้ได้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานลานวัฒนธรรมวิถีราวัยนะครับงานลานวัฒนธรรมวิถีราวัยเนี่ยเราจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วครับเราจัดมาทั้งหมด8ปีนะครับเมื่อก่อนก็จัดรูปแบบอยู่ในวัดสถานที่ใช้แล้วก็ขยับมาที่หนองหานแล้วก็ขยับมาท้ายสุดคือมาจัดที่ลานโพแหลมพรหมเทพสำหรับการจัดงานลานวัฒนธรรมวิถีราวัยในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลราวัยในงบประมาณเงินอุดหนุนมาตลอดครับแล้วก็ทุกครั้งที่จัดมาก็มีการวิวัฒนาการกันเรื่อยปีนี้รู้สึกว่าจะมีการวิวัฒนาการและพัฒนาการขึ้นเยอะกว่าทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการประยุกต์ในลักษณะของการจัดลานวัฒนธรรมใหม่โดยใช้แบบเก่าผสมผสานกับแบบใหม่ซึ่งจะเป็นการดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท้องที่ตำบลราวัยเราด้วยนะครับปีนี้ได้รับการประสานงานและก็ความน่ารักของเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราวัยนะครับคือเป็นหลานนะครับคือเลขาฝันชัยวัชราภิวัตรนะครับซึ่งเขามีความสามารถและก็สามารถดึงมวลชนต่างๆเข้ามาสู่การจัดงานครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์งานเราจะจัดระหว่างวันที่14สิงหาคมและ15สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้ครับโดยวันเปิดงานนั้นคือวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นะครับแต่ว่าร้านบูธต่างๆเราก็จะให้ขนของต่างๆขึ้นไปประมาณเวลา 14:30 แล้วก็ปิดการบรรทุกสิ่งของเพื่อว่าให้เป็นความเรียบร้อยในเวลาไม่เกิน 15:30 นะครับทีนี้รายละเอียดต่างๆในการจัดงานปีนี้ซึ่งเราใช้ชื่องานว่าราวัยสบายสบายนั้นรายละเอียดที่ถี่ถ้วนแล้วก็มากมายก็ต้องขอให้ทางหลานนาฬิกาฝันชัยวัชราภิวัตรเป็นผู้นำเรียนชี้แจงตรงนี้นะครับ
2: ต่อเนื่องจากที่อาจารย์สะเทือนนะครับได้กล่าวไปถึงที่มาที่ไปของงานลานวัฒนธรรมตำบลราวัยนี่นะครับครั้งนี้ครับอาจารย์สะเทือนก็มอบหมายให้ความไว้วางใจถึงความสามารถของผมเองนะครับในการจัดงานอีเวนต์ก็อยากจะให้งานอีเวนต์ของอาจารย์สะเทือนเนี่ยครับมีการอัปเกรดขึ้นมานิดนึงเป็นการที่ให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับก็ยินดีครับยินดีที่อาจารย์สะเทือนเป็นคนชวนชักชวนมานะครับก็ถือว่าเป็นลุงผมเองแล้วครับเป็นไอดอลของผมเองในการทำงานด้วยนะครับครับซึ่งงานครั้งนี้ครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากนะครับอาจารย์
1: จากเมื่อก่อน
2: ใช่ครับก็คอนเซ็ปต์แรกๆเลยเนี่ยตอนที่คิดไว้ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากไวนิลเป็นจอมเลยเปลี่ยนเป็นจอมเลยเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับก็ตัวชื่องานก็เหมือนเดิมครับมาคิดได้ทีหลังตอนนั้นคิดว่าพอจะเปลี่ยนโฉมแล้วจะเอาอะไรมาเป็นวัฒนธรรมดีแล้วก็คิดยากเหมือนกันครับพอดีว่าไปเห็นแอดของยาหยีขึ้นมาอันนึงว่าเป็นสบายซึ่งสะกดเหมือนกับ วิสัยทัศน์ของนายกพอดีเลยครับแล้วก็ใช้คำว่าสบายเนี่ยเอามาเล่นในมาเล่นในมุกมันเล่นในคอนเซ็ปต์ของงานครั้งนี้เราก็เลยใช้เป็นว่าลาวัยสบายสบายซึ่งสะกดเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีข้อสบายแล้วเนี่ยเราก็เอาสบายเนี่ยครับมาเป็นกิมมิคหลักในการจัดงานนะครับก็มันก็เลยต่อยอดไปถึงงานแฟชั่นโชว์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะเป็นแฟชั่นโชว์ได้เนี่ยมันมีการทับทามจากน้องภูมิเพื่อที่จะให้เพื่อจะใช้ไอเดียของเขานะครับมาในทำให้เรื่องของสบายแต่น้องภูมิก็ให้ความรู้มาครับให้ความเมตตามาว่าไหนๆก็มาทำไหนๆก็จะมาทำสบายให้ทางเราแล้วเนี่ยขอสอนการทำลายสบายเลยดีไห
1: ม
2: ซึ่งให้เป็นลายของลาวัยโดยเฉพาะเลยเพราะนั้นก็คุยกันไปคุยมาก็น้องภูมิก็ตกลงที่จะมาช่วยทำแบบให้ซึ่งเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเสื้อผ้าอีโคพริ้นซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลลาวัยอยู่แล้วเนี่ยครับมาอัปเดตอัปเกรดให้เป็นสบายเราใช้เทคนิคเหมือนเดิมครับเทคนิคของอาจารย์นุ่นก็คือเป็นผ้าปฏิกแต่เอาผ้าปฏิกเนี่ยจะมีลายขอบลายของผ้าปฏิกเนี่ยครับจะเป็นลายสบายซึ่งน้องคุณบอกว่าสบายเนี่ยมันจะมีลายเฉพาะของมันก็คือขอบชายของมันนะครับจะเป็นพอมันไปริ้วๆเนี่ยก็คือเป็นชายของสบายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำออกมาเป็น25ผืนครับทำได้ซื้อผืนในเวลาจำกัดเราได้25ผืนเพราะว่าอาทิตย์นึงเราได้1ผืนเองเรามีการลงสีตาจนกว่ามันจะสีมันจะสนิทนะครับก็ได้ประมาณ25ผืนที่มาผืนเนี่ยเราก็จัดเป็นแฟชั่นโชว์ครับโดยการเชิญนางแบบกิตติมศักดิ์มาร่วมงานนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นนางแบบที่ว่าแล้วเอาข้อแรกคือสวย2สมาร์ทนะครับแล้วก็เรื่องของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นมืออาชีพทุกคนนะครับบอกได้คร่าวๆตัวนี้ว่าบอกได้คร่าวๆว่าคนเปิดเดินสวยระดับนางงามบอกได้แค่นี้นะฮะ
3: แล้วนางงาม
2: หรือว่าบอกไม่ได้ครับสวยระดับนางงามทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ที่จริงแล้วเนี่ยพี่อ้อครับสสอ้อเนี่ยให้การตอบรับมาแล้วแต่ว่าพอดีมีหนังสือไปราชการด่วนอาจารย์ทางพี่อ้อก็โทรมาแบบอุ้ยเสียดายจังเนี้ยจริงๆแล้วพี่อ้อเขาจะมาเดินให้แล้วเขาจะยอมไม่ไปเที่ยวเลยนะเขาเราบอกว่าเป็นช่วงพักผ่อนของเขาเลยแต่เขาอยากจะมางานนี้แต่โดนหนังสือต้องไปอบรมด่วนก็แต่นั้นก็เขวไปนิดนึงครับว่าจะเอาอะไรจะเอาใครมาดีก็เพิ่งติดปิดดีลไปเมื่อวานนี้เองครับปิดดีลกับคนล่าสุดเนี่ยครับเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วก็ได้ก็เป็นคำบันเทิงแล้วก็เป็นได้ถึงตรงกับจุดประสงค์ที่อยากจะได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอะไรอย่างนึงคือว่าคนที่เดินฟินาเล่นี่เราบอกไม่ได้จริงๆบอกไม่ได้จริงๆเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับสวยเหมือนกันระดับนางงามไหมก็ถือว่านางงามด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เราบอกไปได้จริงๆก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์สองคนครับในแฟชั่นโชว์และผมก็มีเซอร์ไพรส์อีกสองอีก1เซอร์ไพรส์ตอนเดินแบบเสร็จ
1: จะไม่บอก
2: จะไม่บอกบอกไม่ได้
3: ไม่ได้บอกได้ไหม
2: เนี่ยเดินไม่ได้เป็นผู้หญิงหมดเลยนะฮะก็ทั้งหมดนี้ครับเหมือนเดิมครับยึดหลักของอาจารย์สะเทือนไว้หมดเลย
1: ครับ
2: ทางร้านค้าที่มีอยู่แล้วเดิมผมไม่ตัดออกเลยนะครับแล้วก็จากก็ประมาณที่มีเนี่ยครับจากประมาณที่ได้มาเนี่ยเราสามารถแบ่งบูธร้านอาหารได้แค่20บูธเท่านั้นซึ่งร้านเดิมที่เขาตอบรับมานะครับเราไม่ได้ไปเชิญชวนเขาแต่เขาบอกว่าเขาอยากมาเนี่ยอาจารย์เซิร์ฟก็รับไว้หมดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าร้านเขามาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วมีเขาเรียกว่ามีวินัยดีอยู่แล้วนะครับมีการขายของอารมณ์เต็มใสเป็นกันเองต่อลูกค้านะครับเราก็ถือว่าเป็นร้านที่ผ่านเกณฑ์และเป็นร้านในชุมชนด้วยนะครับก็ตอบย้ำในข้อนี้เลยว่าเป็นร้านในชุมชนนะครับในชุมชนลาวัยด้วยก็ได้มาสัก12-14ล้านนั้นเราก็เหลืออีก6ล้านเนี่ยผมก็มีความจำเป็นครับที่ต้องเอาร้านนอกมาเนื่องจากว่าเราทำครั้งเนี้ยเป็นการวัฒนธรรมเชิงเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นการรักวัฒนธรรมเพราะอนุรักษ์เนี่ยเรารักไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีการสูญหายไปแล้วแต่เนี่ย เราต้องการให้มันเป็นการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าที่จุดที่เราจัดเนี่ยมันเป็นจุดท่องเที่ยวระดับโลกเราก็ต้องการให้มีรายได้กระจายไปสู่ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานนะครับก็ได้มา6ล้านได้มาประมาณ6ล้านครับล้านนอกซึ่งก็คิดว่าคัดสรรมาอย่างดีแต่ที่สำคัญครับไม่ซ้ำกับร้านเดิมไม่ซ้ำกับร้านในที่ลาวัยมีอยู
1: ่อัน
2: นี้เป็นนโยบายหลักเลยครับว่าถ้าจะเอาร้านนอกมาต้องไม่ซ้ำเป็นซ้ำของเจ้าเดิมที่เขามีอยู่
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเราก็สรุปมาได้ประมาณทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณร้านอาหาร20ล้านครับ20บุตรอาจจะแล้วก็มีอะไรอาจารย์ที่จะเป็นของศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมครับโดยเฉพาะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของการงานพื้นฐาน
2: การพื้นฐานใช
1: ่การเกษตรแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเมืองแร่
2: ใช่เมืองแร่โชว์แก่ด้วย
1: ครับ
2: โชว์
1: รูปแบบแล้วก็วัฒนธรรมด้านศิลปะนี้มีทางคุณวัชรินแต่ว่าคุณวัชรินได้มอบหมายทางแปะศูนย์ธีรัชดานะครับเข้ามาจัดการให้นะครับ
2: ครับแล้วก็อันนี้เรามีการไม่ลืมนะครับเยาวชนเด็กๆที่อยู่ในตำบลเราไปเรามีการส่งเสริมให้เขามีการแสดงออกเรามีเวทีให้เขาได้กล้าแสดงออกครับมีเวทีซึ่งก็เด็กๆสามารถหรืออาจารย์คนไหนที่สนใจจะพาเด็กมาโชว์หรือมาทำการแสดงเนี่ยเรายินดีรับนะครับยินดีรับเพราะว่าการแสดงตอนนี้ที่ภายในพื้นที่เราเนี่ยมันก็มีของโรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ตครับที่เขาเก่งในเรื่องด้านศิลป์ก็อีกอย่างนวดด้วยครับนวดเขาที่ได้รางวัลระดับประเทศบ้าง
1: ครับ
2: ที่เตือนที่เขาประกวดอะไรสีมือหัตถกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ได้รางวัลมา
3: ตลอด2วันของเราเนี่ยคือมีกิจกรรมบนเวที
2: กิจกรรม
1: ทั้งสองวัน
2: ใช่ครับที่หลักย้อนกลับไปถึงเดินแบบเรื่องผมพูดถึงเวทีแล้วเนี่ยครับเดินแบบก็ไปได้ไงอ่ะไม่เคยกดก็ได้
3: ไปได้ไหมคะโยนได้ไหมคะ
2: ไม่ต้องไปอย่างนี
3: ้
2: อันนี้นะฮะได้ครับ
3: โอเคนะ
2: โอเคเมื่อมีแฟชั่นโชว์แล้วนะครับเวทีเราก็ตอนแรกว่าก็จะธรรมดาเพื่อจะให้นางแบบเดินง่ายๆทำไปทำมาน้องผู้เรียกประชุมว่าธรรมดาไปมั้งพี่ไหนๆก็จะจัดอยู่แล้วมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ฮะตัวเอ็กซ์ครับเวทีเป็นตัว X
1: เดิน
3: ทีมของสบายที่เราเดินแบบเนี่ยเป็นสีอะไรคะหรือว่าสี
2: อ๋อเดี๋ยวผมให้ดูสีมันจะไม่ถ้าผมจะไม่ผิดมี4สีสีนึงมี5ผืนครับนี่เป็นตัว X เนี่ยก็จากถ้าแฟนนางงามก็จะทราบว่าตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแบบนางงามจักรวาลปี2018จะใช้เป็นตัว X เนี่ยครับตัว X เป็นการแล้วก็สีของสบายครับอันนี้เป็นชุดอันนี้จะบอกว่าถึงชุดที่เราใส่เขาเรียกว่าชุดพระราชนิยมครับที่ทางพระบรมหลวงเนี่ยทรงอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็มาสืบทอดสืบแล้วก็ต่อเนื่องให้ทางเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเขาได้รับทราบว่าเสื้อผ้าชุดนี้ที่พระบรมหลวงเขาอาจารย์บรมหลวงที่ทรงอนุรักษ์ไว้เนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนอย่างเช่นนี่เราเห็นจากชุดปัจจุบันที่ราชินีได้ใส่ไปก็เป็นชุดคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเรามาแค่4แบบแล้วทั้งหมดที่เป็น4แบบเนี่ยครับเราจะห่มด้วยสบายของเรานี่รับสบายเนี่ยเป็นบาติกครับแต่ว่าเนี่ยขอบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขอบสบายลายก็แน่นอนครับเกี่ยวกับปลาไว้หมดเลย

0: ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานลานวัฒนธรรมของเรามาตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายกองการศึกษาที่มีท่านพ.วัชรพันธ์ทองดีหรือน้องพ.หนึ่งเขาดูแลโครงการนี้อยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบรรดาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมของเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะล้อด้วยกันกับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลราวัยนะไม่ว่ากิจกรรมใดเราจะทำร่วมกันตลอดนะครับแต่ปีนี้เรามาได้เสริมด้วยฝ่ายทางเลขานุการคือลานพันชัยวัชราภิวัตรแล้วก็ทีมงานของร้านยาหยีพรหมเทพเฮนมิดแล้วก็ประกอบไปด้วยทีมงานที่เขาจะมาร่วมเดินในด้วยเลยทำให้งานปีนี้รู้สึกว่ามันจะคึกคืนแล้วก็น่าจะใหญ่กว่าทุกๆปีความคาดหวังนะครับความคาดหวังคงจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนทีนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมเรายังรักษาไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าทุกบูธที่อาจารย์ในนามประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเสนอเข้าไปนั้นนะครับร้านเลขาก็ได้จัดใส่ไว้หมดนะครับยกเว้นร้านนอกนั้นเขาสนใจที่เข้ามาช่วยนะทำให้กิจกรรมร้านค้าของเราดูดีขึ้นนะครับมีอาหารรับประทานอะไรมากขึ้นครับแล้วก็ปีนี้เราได้รับเกียรติในการเป็นประธานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับท่านเรวัตอริโรภมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ท่านนายกเทมภูเก็ตเราท่านจะเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับไม่ใช่เป็นผู้กล่าวต้อนรับนะกล่าวต้อนรับโดยมีสมาชิกท่านประธานสภาสมศรีขีมะสมาชิกทั้งหมดส่วนท่านเลขาอาจารย์นี้เดินไม่ได้ครับเดินเบียดไม่ได้เราต้องดูงานตลอดทั้งหมดนะครับนะต้องขอขอบคุณมากเลยสำหรับทางไปหลานเลขานะครับ
1: เช
0: ิ
1: ญชวน
0: สักนิดได้ไหมคะก็ขอเชิญชวนเลยครับขอเชิญชวนผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทั้งหลายนะครับได้รับการสัมภาษณ์และพูดออกไปในครั้งนี้แล้วก็อยากจะเรียนเชิญชวนมาเที่ยวงานนะราวัยสบายสบายนะเขียนเหมือนกันแต่อ่านสบายกับสบายลักษณะการเขียนเหมือนกันนะครับซึ่งปีนี้อาจารย์สะเทือนเองในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานที่จัดมาทุกปีขอยืนยันนอนยันอะไรก็แล้วแต่ว่าชัดเจนครับว่าปีนี้ต้องมีความคึกคืนและสนุกกว่าทุกปีครับแต่ที่เป็นห่วงอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองก็เรื่องสภาพของดินปลาอากาศเท่านั้นเลยก็เลยบอกทางหลานเลขาไว้ว่าอย่างน้อยมีเต็นท์สำรองหรือว่ามีอาคารเล็กๆไว้สำรองเผื่อเราไม่ทราบครับว่าดินปลาอากาศมันจะมาเมื่อไหร่นะแต่ว่าสำรองไว้แต่เราขยายวงงานไกลแล้วก็สวยงามมากมีที่ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยหมดแล้วระบบแสงสีเสียงอะไรทางไฟเทคนิคของไฟเลขาเขาปรับเปลี่ยนอะไรหมดครับก็ทุกอย่างพี่น้องชาวราวัยสบายใจได้ครับนะพี่น้องชาวราวัยเราสบายใจได้เราไม่ทิ้งทุกอย่างที่เป็นขนบธรรมเนียมราวัยแล้วก็ดึงส่วนนอกเข้ามาเพื่อจะสร้างเสริมการท่องเที่ยวของเราให้มันกว้างขวางและน่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับ

ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวั

0: าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภควมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.และคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.

โลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกล

ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ได้เวลาทักทายกันค่ะบ่าย 3:15 นาทีโดยประมาณต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะทาง FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตที่มาพร้อมๆกับเพลงเพราะๆนะคะข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬายังคงมีมาฝากประชาสัมพันธ์และให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเสร็จสิ้นกันไปที่เรียบร้อยนะฮะกับกิจกรรมสุขสันต์มวยไทยจากรักยาสู่สากลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะฝ่ายกีฬามวยและกีฬาอาชีพถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญเวทีสำคัญนะฮะของการเฟ้นหานักชกหน้าใหม่ๆนะฮะเข้าสู่วงการมวยแบบมืออาชีพนะฮะในอนาคตเลยทีเดียวค่ะโอ้บรรยากาศผู้คนเยอะมากนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมาจัดได้ที่นี่ได้อย่างไรนะคะบรรยากาศของการแข่งขันเป็นอย่างไรมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์นะคะให้กำลังใจกับนักชกนะคะทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินกันเพียบเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงถูกโอกาสมาประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นอยู่ในห้วงนี้เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต20ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะที่ทำการแข่งขันบางชนิดก็แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าห่วงของการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้30สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งรายการนะฮะที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเราใช้ชื่อรายการว่าการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศมีทั้งสิ้น12ชนิดกีฬาด้วยกันเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันแล้วกันนะฮะว่ามีชนิดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ถือโอกาสจะประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ไปติดตามชมติดตามเชียร์ในแต่ละชนิดกีฬาด้วยนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นรายการแข่งขันกีฬานะฮะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาในจังหวัดภูเก็ตของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะฮะได้มีประสิทธิภาพนะฮะได้มีศักยภาพเรื่องของการแข่งขันด้วยนะฮะมีเวทีในการแสดงออกแล้วก็เป็นถือโอกาสในส่วนของการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะเดินทางกันกับตู่เขมวันนะฮะสปอตทูเดย์ช่วงเวลาดีๆมีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจากนี้เลยทีเดียวค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

ามตะวันในเวอร์ชันของเฟิร์นสิริพรค่ะก่อนหน้านั้นของอินดิโก้นะคะถ้าฉันเป็นเขาฟังเพลงกันในช่วงเวลาพักบ่ายค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะคะกับกิจกรรมดีๆจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเอาล่ะพูดถึงควันหลงนะคะเรื่องของการจัดกิจกรรมสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่นที่4กันหน่อยเพราะว่ามาจัดกันที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะโดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายกีฬามวยและกีฬาอาชีพนะคะเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1รายการนะคะสำหรับแมตช์สำคัญในรอบรองนะฮะในรอบรองชนะเลิศบอกอย่างเงี้ยนะรอบชิงภาคว่าอย่างนั้นเป็นระหว่างภาคกลางพบกับระหว่างภาคกลางและภาคใต้นะฮะแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตของเราโดยมีทางด้านนายกอู๊ดนะฮะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศในนามบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ถือโอกาสนำรายการนี้นะคะมาจัดกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังโอ้โหบรรยากาศเนี่ยบอกได้เลยค่ะมีแฟนหมัดมวยนะฮะร่วมชมร่วมเชียร์กันอย่างคับข้างกันเลยทีเดียวนะคะโอ้เห็นแล้วชื่นใจนะคะก็บอกได้เลยว่าหมัดมวยนะคะของไทยเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่แล้วนะคะก็จัดในพื้นที่ลานบาสเกตบอลของศูนย์กีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะที่ให้การสนับสนุนด้วยนั่นเองนะคะสำหรับเวทีมวยไทยชั่วคราวนะคะตรงบริเวณศาลเจ้านะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะลานบาสเกตบอลตรงนั้นนะคะซึ่งงานนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายนะคะท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติกล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านท่านธนุกิจจันทุมค่ะผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงบประมาณที่ให้การสนับสนุนมาด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยแห่งประเทศไทยอันนี้มาจากส่วนกลางเลยนะคะคุณณัฐพลนะคะอันตรเสนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการรับคณะฝ่ายบริหารนะฮะของการกีฬาแห่งประเทศไทยหลายจังหวัดเนี่ยผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยหลายจังหวัดนะฮะทั้งภาคกลางภาคใต้นะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในงานนี้กันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวละค่ะในงานนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกว่าเป็นการเฟ้นหาสุดยอดนักมวยนะคะบนสังเวียนหมัดมวยนะฮะใหม่หน้าใหม่ๆว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งถือได้ว่ามวยไทยของเรานะฮะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่แล้วนะฮะก่อให้เกิดการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่พร้อมกับการที่จะให้เหล่าบรรดานักมวยเองเนี่ยนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็แล้วแต่ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการจัดการแข่งขันในแต่ละภาคอะเนาะก็แข่งขันกันไปแต่ละภาคเฟ้นหาตัวแทนภาคมาเข้าแข่งขันในระดับส่วนกลางแล้วก็จะมีการแข่งกันอีกครั้งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดอุดรธานีในภาคอีสานนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้นะคะนอกเหนือจากซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยแล้วเนี่ยยังส่งเสริมรายได้ทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของกีฬาด้วยนั่นเองเนี่ยเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตเราได้อีกรายการหนึ่งเลยทีเดียวละค่ะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นรอบภาคกลางนะฮะภาคใต้เฟ้นหาของตัวแทนของแต่ละภาคแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยขออภัยไม่ใช่สัปดาห์หน้านะคะวันที่14สิงหาคมนี้ล่ะเนี่ยก็จะเป็นการคัดในรอบภาคของภาคเหนือภาคอีสานนะฮะก็จะไปต่อยกันที่บึงกาฬนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นรอบรองชนะเลิศระดับประเทศเลยนะก็จะแข่งกันที่เชียงใหม่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็จะปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆนะคะส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยให้ในระดับท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลเป็นเอกลักษณ์นะคะของไทยเราอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะเอาละก็หยิบมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรายการใหญ่ที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ที่จังหวัดภูเก็ตของเราค่ะไปกันต่อดีกว่าสำหรับเพลงเพราะแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจสลับกันไปค่ะ

0: Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: ผู้จัดการบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่น2คนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

นี่เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิมมา cover ในสไตล์ของสาวส้มโอนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังจังหวัดภูเก็ตเรานะมีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกไปเนาะมีพิธีเปิดกันไปนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะแต่อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับงบการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะนั่นก็คือการจัดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ะประจำปี2569ซึ่งในปีนี้นะคะเรามีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยประมาณ12ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิสนะคะแบดมินตันสนุกเกอร์อีสปอร์ตวอลเลย์บอลชายหาดนะคะวูดบอลวอลเลย์บอลในร่มมวยไทยนะคะฟุตบอลยิงปืนเทคบอลแล้วก็เปตองนะฮะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่างเทคบอลเนี่ยแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่8วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบางชนิดกีฬาอย่างเช่นเทเบิลเทนนิสนะคะกำหนดแข่งขัน 22-23 สิงหาคมที่โรงยิม3ส่วนกีฬาสะพานหินค่ะแบดมินตัน 29-30 นะคะที่โรงยิม2สะพานหินสนุกเกอร์นะคะในช่วงวันที่10แล้วก็เอาในช่วงอันนี้ก็แข่งขันเสร็จสิ้นนะคะกันไปแล้วเหมือนกันที่นิมิสสนุกเกอร์อีสปอร์ตนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้24และ25สิงหาคมส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะไปชมกันได้นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ15ถึง17สิงหาคมนะคะที่ไปแหลมสะพานหินค่ะใกล้ๆศาลเจ้าตรงนั้นนะคะส่วนวูดบอลค่ะแข่งกันที่นู่นเลยเขาหัวแดงนะคะที่ราไวย15และ16สิงหาคมนะคะวอลเลย์บอลในรอบนะคะแข่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศโรงยิม3สะพานหินนะคะ22และ20ถึง24สิงหาคมมวยไทยนะคะที่สนามมวยไทยบางลาป่าตองค่ะก็มีการตรวจอุปกรณ์กันอยู่ด้วยนะคะส่วนฟุตบอลก็เสร็จสับไปแล้วเรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันที่สนามฟุตบอลสะพานหินแนวเทศบาลนครภูเก็ตปืนเนี่ยแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วที่สนามยิงปืนภูเก็ตชูเตอร์ตั้งแต่เมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสนามเปตองค่ะสำหรับกีฬาเปตองแข่งกันในวันที่15และ16สิงหาคมนี้นะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งขันในแห่งที่จะพัฒนาศักยภาพของกีฬาหลากหลายชนิดกีฬานะคะของทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตของเราได้มีเวทีในส่วนของการแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองด้วยนะคะในส่วนหนึ่งก็ถือโอกาสที่จะเฟ้นหานักกีฬามาใหม่ๆของเราที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตนะคะในการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไปด้วยนี่คือการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นั่นเองค่ะไม่ใช่เพลงนี้แล้วล่ะ

แต่ว่าไปแล้วคุณฟังนะคะในส่วนของจะพูดถึงวงการการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้แน่นอนนะคะถ้าข่าวสารที่เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายๆคนก็ยังคงต้องรอติดตามถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการกีฬาเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ารอติดตามกันต่อไปกันแล้วกันว่าใครจะมารับไม้ต่อกับการเป็นฝ่ายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะหมดวาระลงในช่วงกันยายนนี้นะคะตอนนี้ก็มีผู้สมัครทั้งสิ้นก่อนหน้านี้เนี่ย10 ท่านด้วยกันแต่ดูเหมือนโพลนี่ฮะที่ออกมาล่าสุดกับข่าวสารที่หลายๆคนติดตามกันในวงการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยฮะก็จะมีอยู่2 ท่านนะฮะที่ผ่านการพิจารณานะคะที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับคัดเลือกต่อไปหลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์นะคะตั้งแต่ต้นนะคะหลักเกณฑ์ของการสมัครอาจจะเข้ากระบวนการว่าอย่างนั้นนะคะแต่หลังจากที่มีการสรรหาแล้วจะมีหลักเกณฑ์เชิงลึกเข้าไปอีกเนี่ยหลังจากมีการพิจารณาแล้วเรียบร้อยก็ออกโผมาอยู่2 ท่านด้วยกันซึ่งเรียกว่าณปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านมีชัยแล้วก็ท่านปลดปลานหลังจากนี้ก็รอในส่วนของกระบวนการการสรรหากันต่อไปนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่ถ้าพูดถึงวงการกีฬาของประเทศไทยรอติดตามกันอยู่สำหรับฝ่ายบริหารงานจะมานั่งแท่นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่รอติดตามกันค่ะส่งข่าวกันดีกว่าเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะส่งคุณไปกับเพลงเพราะนะคะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมา

0: 5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบ MFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
10: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไม้ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องคุณกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
11: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงสวทเชียงรายรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.ทั้ง11สถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารัมย์พึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิตติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารทั้งนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เป็นข่าวสารที่เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่างานการบริการนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็จะประกอบด้วยกระบี่นะคะปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยล้านตัวนะคะฟื้นฟูแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีขออภัยค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกระบี่ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยผนึกกำลังสโมสรไลออนและทีมแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจผู้สนใจและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของตำบลกระบี่น้อยนะคะ
2: รวมไปถึงประเด็นปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่นะคะกิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: การของเรานะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรามาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะกับจังหวัดกระบี่ค่ะปล่อยกุ้งแชบวยล้านตัวฟื้นฟูแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าเทียบเรือสวนสาธารณะทาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีนายเจริญชัยศรีสุวรรณค่ะประมงจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
2: ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะเพื่อถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปค่ะได้มีส่วนร่วมในการปล่อยสัตว์น้ำกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งพันสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ค่ะกรมประมงก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่นะคะในการจัดเตรียมพันกุ้งแชบ๊วยจำนวน1ล้านตัวค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความตอนหนึ่งว่า วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าอาณาประชาราษฎร์
1: นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบกรณิกรนะคะทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพค่ะ
2: จากนั้นค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นะคะร่วมปล่อยพันกุ้งแชบ๊วยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาต่อกันที่กระบี่ค่ะห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยผนึกกำลังสโมสรไลออนและทีมแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจผู้สนใจและกลุ่มเสี่ยงที่กระบี่ในพื้นที่กระบี่น้อยนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เวลา 9:00 น.ค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจนะคะสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงนะคะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยนะคะณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะ
2: โดยมีนายกสโมสรและสมาชิกสโมสรไลออนกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรีตรังและประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะท่านก็ระบุว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: เพราะว่าจะช่วยให้ทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหากพบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาติดตามดูแลได้อย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีนะคะพร้อมเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนกระบี่เทศบาลตำบลกระบี่น้อยโรงพยาบาลธนบุรีตรังและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่นำบริการด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะ
1: ค่ะโดยการมาในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจรวมถึงคำแนะนำแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนั่นเองนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะวันนี้
2: ค่ะก็วันนี้นะคะที่โรงแรมเรดจินเจอร์ซิกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวค่
1: ะโดยมีนายวิพุฒวิเศษสิงห์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็สมรรถนะนะคะของพนักงานดูแลเรือให้มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีจิตสำนึกในด้านการบริการนะคะสามารถดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและรับ มือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะโดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2569โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน30คนด้วยกันนะคะ
2: ค่ะก็อบรมกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงพรุ่งนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: ทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่นะคะเป็นแหล่งท่องเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่นะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยการที่มีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะพนักงานดูแลเรือซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความประทับใจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าค่ะเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะและมาตรฐานการให้บริการตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสามารถได้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาตินั่นเองค่ะ
2: พร้อมขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ในครั้งนี้นะคะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็ทำให้จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังข่าวในช่วง PRD Service ค่ะ
1: เอาละค่ะมาถึงในช่วง
2: PRD Service นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเหมือนเดิมนะคะก็ทางจังหวัดกระบี่ค่ะก็เชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ12สิงหาคม2569นี้นะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านก็บอกว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวค่ะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจังหวัดกระบี่มีการกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ค่ะสำหรับหลายๆท่านที่เคยไปตักบาตรกันทุกๆครั้งนะคะที่มีกิจกรรมของจังหวัดกระบี่ก
1: ็ค่ะ
2: ไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่พระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติโดยทางกำหนดให้ว่าข้าราชการนะคะต้องแต่งกายชุดปกติขาวส่วนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดผ้าไทยชุดสุภาพในโทนสีครีมนะคะหรือว่าในโทนสีครีมไว้ทุกค่ะ
1: ค่ะก็เอาเป็นว่า
2: เชิญชวนกัน
1: นะคะคิดว่าทุกๆจังหวัดนะคะก็น่าจะมีจัดเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะรัฐบาลเดินหน้าภาครัฐระบบเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลยิ่งขอไปค่ะรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของ รัฐบาลเดินหน้านะคะภาครัฐระบบเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีส่วนร่วมนะคะกำหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้นค่ะเพื่อยกระดับบริการภาครัฐนะคะลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ
2: ซึ่งกรอบนโยบายนะคะก็กรอบนโยบายสำคัญก็มี4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือต่อต้านการทุจริตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมยกระดับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มุ่งให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องตามที่คุณณัฐมนตรีเกริ่นไว้เมื่อกี้นะคะรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะรัฐบาลก็ย้ำเป้าหมายค่ะโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะทั้งนักเรียนครูบุคลากรและก็ผู้ปกครองค่ะ
1: ค่ะโดยมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตเด็กครูแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: ค
1: ัดกรองสุขภาพจิตและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ นะคะเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟองดูนะคะซ้อมแผนเผชิญเหตุและยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะแล้วก็ใช้หลักซีโร่โทเลอเรนซ์นะคะต่อการกลั่นแกล้งแล้วก็พฤติกรรมรุนแรงนะคะ
2: ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้เด็กมีช่องทางขอความช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายมีผู้ใหญ่พร้อมรับฟังแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือทางรัฐบาลนะคะเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
1: ค่ะเรามีข่าวกันอีกสักนิดเวลาเรายังมีเหลืออยู่นิดนึงนะคะคุณวาสนาค่ะแล้วก็จะมีข่าวนึงเป็นงานที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกๆจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโอท็อปก็จะไปอยู่กันนะคะกับงานนี้นะคะในเรื่องของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งจังหวัดกระบี่เองเนี่ยก็มีการยกทัพโอท็อปไปร่วมงานนี้นะคะชูของดีเมืองกระบี่สู่สายตาคนไทยค่ะพร้อมเปิดโอกาสใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช็อปสินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดกันไปแล้วนะคะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างเป็นทางการค่ะภายใต้แนวคิดนะคะ Radiance of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินโดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
2: ค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านก็นำผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดกระบี่นะคะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วยค่ะร่วมประชาสัมพันธ์ของดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนนะคะซึ่งโอท็อปกระบี่ค่ะยกของดีมาให้ช็อปทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนงานหัตถกรรมสินค้าแปรรูปและของดีจากภูมิปัญญาคนกระบี่นะคะพร้อมนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยช็อปโอท็อปกระบี่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้ด้วยนะคะรัฐบาลสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเลือกซื้อสินค้าโอท็อปภายในงานเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อและส่งต่อเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ผลิตและชุมชนโดยตรงค่ะ
1: ค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็มีผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมากกว่า 90% จากร้านค้ากว่า 2,000 ร้านค้าค่ะโดยตลอดการจัดงาน2วันครึ่งที่ผ่านมานะคะก็สามารถสร้างยอดจำหน่ายไปแล้วกว่า 157.42 ล้านบาทนะคะสะท้อนถึงพลังของสินค้าไทยแล้วก็กำลังซื้อที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานเนี่ยก็มีโซนไฮไลท์มากมายเลยนะคะหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยใส่สนุกโอท็อปชวนชิมนะคะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่นะคะ โอท็อปมูเตลูมีสายมูด้วยนะคะโอท็อป
2: สป
1: ิริตนะคะฟาสติ้งค่ะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนศิลปินโอท็อปพร้อมกิจกรรมนาทีทองด้วยนะ
1: คะ
2: ลดราคาสูงสุด 50-70% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่
1: ะ
2: ชวนมาชมชิมช็อปของดีจากภูมิปัญญาคนไทยนะ
1: คะ
2: งานก็จัดถึงวันที่16สิงหาคม2569ค่ะเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ค่ะก็นี่ก็สามารถไปร่วมอุดหนุนโอท็อปกันได้นะคะ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เวลาของรายการ5แยกข่าววันนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะ
1: คะ
2: ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็รายการต่อไปค่ะเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คุณผู้ฟังจะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ค่ะสวทแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณณัฐมนชัยศิริพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมนำพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะรายการนี้ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะดิฉันเวียงศรดอนแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปใต้ร่มพระบารมีผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาและความทรงจำอันงดงามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2511จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือแม้นการเวลาจะล่วงเลยมากกว่า5ทศวรรษแต่ความปราบปลื้มปิติในครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานยังคงประทับแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศตราบจนถึงปัจจุบันและในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: วันที่5มกราคมพุทธศักราช2511เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรอันเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทอดพระเนตรการฟ้อนไตซึ่งจัดแสดงขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้แก่ละเวื้อมงมูเสือดำมูเสือแดงปากาเกยอกยาและไทยใหญ่ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูศาสนสถานสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทรงสักการะองค์พระธาตุและทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนอันงดงามท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงจารึกในความทรงจำของชาวแม่ฮ่องสอนตราบจนปัจจุบันทั้งในฐานะวันแห่งประวัติศาสตร์วันแห่งศรัทธาและวันแห่งความปราบปลื้มใจที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพศาลลงสู่ประสบนิกรในดินแดนแห่งนี้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
1: จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2511ซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้เป็นเพียงรอยแห่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือจุดเริ่มต้นของสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันที่ทรงแผ่ไพศาลลงสู่พื้นแผ่นดินและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแห่งนี้ภายหลังจากนั้นพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตายังคงสถิตแน่วแน่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความปลื้มปิติในห้วงเวลานั้นแต่ได้กลายเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนที่ยังคงงดงามและยั่งยืนตราบจนถึงทุกวันนี้
2: วันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติของพระสงฆ์นิกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และพระราชทานอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งยาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10จากนั้นเสด็จประทับในปรัมภิธีซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อได้จัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประกอบพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีดั้งเดิมภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณใกล้เคียงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ตามเสด็จทำการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณสุขของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างสุขาสาธิตคอกปุ๋ยหมักและธนาคารข้าวซึ่งเคยได้รับพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มต้นกิจการตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ต่อด้วยการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุ่มลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และทรงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณและแรงงานก่อนจะเสด็จผ่านบริเวณสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาจำนวน35ไร่แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาสมทบในเวลาต่อมาเวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์รวมทั้งพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อ และทรงมีพระราชปฏิสันถารสอบถามถึงความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนจะเสด็จไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารภายในหมู่บ้านขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเสด็จมาล่วงหน้าเพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเวลา 14:20 นาทีทั้งสองพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารกลางวันณปรัมที่จัดถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในนาและพื้นที่เกษตรแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อโดยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการสร้างฝายขนาดเล็กกั้นลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในเวลา 18:20 นาทีการเสด็จพระราชดำเนินณบ้านดงในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่โดยนายบุญสมแก่นเจิงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงในขณะนั้นได้ร่วมรับเสด็จและถวายฎีกาขอให้มีการจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและในปีพุทธศักราช 2523 ได้ก่อตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยณบ้านดงหมู่ที่5ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินงานช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้านอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน
1: พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวมานั้นไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในผืนป่าหรือระบบนิเวศอันเงียบงามหากยังแผ่ขยายไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประสบนิกรในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนผืนแผ่นดินที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำคืออีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรมิได้เป็นเพียงการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรหากคือการเสด็จไปถึงทุกสุขของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยและพระเมตตาและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระราชปณิธานอันแน่วแน่ผ่านเรื่องราวของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ไปยังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชสวนีให้ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำรัสสอบถามถึงโครงการเลี้ยงเสือลายเมฆและทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้มีการเลี้ยงเสือลายเมฆณศูนย์ปางตองอันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสัตว์ป่าหายากและระบบนิเวศของพื้นป่าต้นน้ำในพื้นที่สูง ต่อมาวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2549ณศูนย์ภัยศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยทรงเน้นย้ำให้มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเพื่อรองรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ของตนเองด้วยพระราชสวนีและแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินภารกิจด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและการดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1: จากภาพแห่งความทรงจำในอดีตจากวันเวลาแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปหลายทศวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรยังคงอย่างรากลึกและแตกกิ่งก้านสาขาอย่างงดงามในพื้นแผ่นดินแม่ฮ่องสอนจากวันนั้นสู่วันนี้จากภาพเก่าในความทรงจำสู่การสืบสานพระราชปณิธานผ่านการลงมือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนช่วงต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านห้วยเดือค่ะขอเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังติดตามต่อในช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน

0: ต้นม่อนกล้าหมายที่แฝงความหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์นี่คือเรื่องราวการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของประสบกรณิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัวนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543คุณพ่อของคุณนิชทิพย์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานต้นหม่อนพระราชทานนับเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและการรับองค์ความรู้จากโครงการตามพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรชาวบ้านได้มีการเลี้ยงไหมเพื่อนำไหมมาทอส่งผ้าเข้าวังจิตรดาส่วนครอบครัวของตนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่พวกเขาเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกอย่างไม่ย่อท้อศึกษาการปลูกต้นหม่อนจนได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายทุกครั้งที่ประสบความยากลำบากหรือเกิดความท้อสิ่งที่จะเป็นเสมือนพลังและกำลังใจสูงสุดคือการได้จ้องมองพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งย้ำเตือนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทำให้มีพลังลุกขึ้นสู้จนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวแต่ได้ถูกขยายผลสู่ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือต้นหม่อนพระราชทานจึงกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชนและเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วค่ะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะมีความประทับใจเพราะว่าพระองค์นะคะมองเห็นชุมชนบ้านห้วยเดือพระองค์ท่านได้พระราชทานพันต้นหม่อนดิฉันเองกับคุณพ่อนะคะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาโครงการศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือพร้อมด้วยรัชกาลที่10ในปัจจุบันค่ะราชทานพันต้นหม่อนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพจนถึงทุกวันนี้ค่ะพันต้นหม่อนที่ได้รับนะคะเราก็ได้ไปปลูกต้นหม่อนนี้ขยายพันธุ์ออกมาส่งเสริมชาวบ้านได้ปลูกกันมากขึ้นและดิฉันเองและคุณพ่อก็ได้ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับหม่อนไหมค่ะได้มีอาชีพเกิดขึ้นตรงนี้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เลี้ยงอาชีพให้กับชาวบ้านและชุมชนมีงานทำทุกวันนี้ค่ะพระองค์ท่านก็จะมาส่งเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ส่งเส้นไหมเข้าวังแล้วก็จะมีกรมหม่อนไหมเข้ามาส่งเสริมในการดูแลในเรื่องการปลูกต้นหม่อนแล้วก็แปรรูปรวมถึงเครือข่ายที่เรามีกับโครงการพระราชดำริเช่นดอยขุนแตะเราก็จะรับซื้อผลหม่อนกันแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ถึงทุกวันนี้ค่ะในเมื่อท้อทุกครั้งเราก็มองเห็นถึงสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยค่ะมาส่งเสริมเราเขามองเห็นสายป่านที่ยาวไกลให้เกิดอาชีพในชุมชนเราจะสู้เพื่อตอบแทนพระองค์ท่านเราจะไม่มีวันลืมนะคะเราจะเสริมสร้างปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะ
0: ความสำเร็จในวันนี้คือผลผลิตจากความมานะพยายามที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้พระราชทานเพียงต้นหม่อนแต่ได้พระราชทานโอกาสและวิชาชีพที่มั่นคงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือการแสดงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมองเห็นคุณค่าของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบใดที่ชุมชนบ้านห้วยเดือยังเข้มแข็งจะยังคงมีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ชั่วลูกชั่วหลานด้วยความจงรักภักดีตลอดไป
2: มาถึงช่วงที่3ของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันใกล้ชิดกับราษฎรผ่านรอยทางแห่งพระมหากรุณาซึ่งยังคงสร้างคุณูปการและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบจนถึงปัจจุบันติดตามรายละเอียดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วง

0: ปฏิสันถานกับพระสกนิกรที่เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามคุณยายว่าปกติพูดภาษาอะไรคุณยายตอบว่าคนแม่ฮ่องสอนจะพูดภาษาไทยใหญ่พระองค์ทรงให้ลองพูดคำว่าวันนี้ท้องฟ้าสว่างดีเป็นภาษาไทยใหญ่ให้ฟังคุณยายก็พูดประโยคนี้เป็นภาษาไทยใหญ่หลังจากนั้นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ให้ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยซึ่งติดตามเสด็จนำพระกลดที่ใช้ในขณะเสด็จทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้กับคุณยายสร้างความปิติให้กับคุณยายและครอบครัวเป็นอย่างมากโดยหลังจากได้รับพระกลดพระราชทานคุณยายเก็บไว้ในตู้อย่างดีหากไม่จำเป็นจะไม่นำออกมาจากตู้และมีวิธีรักษาเป็นอย่างดีถึงแม้จะผ่านมากว่า63ปีแล้วพระกลดพระราชทานยังคงมีสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์ทุกอย่างโดยคุณยายจะนำพระกลดพระราชทานออกจากตู้เก็บก็ต่อเมื่อมีกรณีพิเศษสำคัญเท่านั้น
1: สวัสดีค่ะคุณป้านะคะคุณป้าชื่อสวนีวรรณสิริอายุ82ปีเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่วันที่ทราบว่าพระองค์ท่านได้จากพวกเราไปตื่นมาตีห้าเพื่อจะไปงานกฐินพอลงมาเปิดโทรศัพท์ดูพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยแล้วตกใจมากค่ะใช้คำว่าช็อกก็ได้ตกใจมากก็เลยรีบลุกไปยืนบนถนนหน้าบ้านนี่เลยค่ะกราบไปถึงสวรรค์บันดาลท่านบนมารับพระองค์ท่านทันทีน้ำตามาจากไหนไม่รู้ความตกใจนี่มีสุดขีดเพราะว่ารักพระองค์ท่านมากโอ้วันนั้นเป็นวันที่เศร้าใจทั้งที่ทำบุญแต่ก็ได้ส่งท่านขึ้นสวรรค์นี่แล้วค่ะและชีวิตของป้านะคะได้รับใช้พระองค์ท่านหลายครั้งก็จริงแต่ประทับใจที่สุดคือเมื่อประมาณ60กว่าปีผ่านมาก็ได้ต้อนรับพระองค์ท่านขาไปนี้หน้าบ้านเลยค่ะจัดชุมหน้าบ้านและคุณพ่อก็ไปถวายของพระเจ้าอยู่หัวคุณแม่ก็ถวายดอกไม้ตัวเองก็มีกล้องถ่ายรูปเล็กๆที่ไม่ค่อยเก่งก็ถ่ายให้พระองค์ท่านได้ขอถ่ายรูปนี้ถ่ายด้วยมือตัวเองภูมิใจมากเลยค่ะและหลังจากท่านไปและกลับมาก็ทีนี้ไปคอยส่งเสด็จและเอาพี่สาวไปด้วยเลยค่ะพี่เมย์สองคนพี่น้องก็ไปที่สนามบินไปส่งเสด็จถ้าพระองค์ท่านตรงมาเลยนะคะทั้งสองพระองค์ท่านก็ถามว่าอยู่จังหวัดนี้เหรอเป็นชาวไทยใหญ่เป็นชาวอะไรเป็นคนอะไรก็บอกเป็นคนไต้พุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่นี่เมื่อกี้ก็ข้าพเจ้ารับเสด็จทีแล้วค่ะท่านก็พยักหน้าท่านก็ถามถึงว่าภาษาไทยไต้นี่จะพูดยังไงอย่างนี้ค่ะท่านก็พูดอยู่นี่คำเดียวค่ะมันเป็นยังไงบอกเอาลองว่าดูสิสมเด็จค่ะลองว่าดูสิครับวันนี้ฟ้าสว่างสวยดีมากก็ตอบพระองค์ท่านนะข้าพุทธเจ้าตอบว่าเมื่อได้ผ้าปางผ้าไซรีนาห้าเนี่ยนะแทนที่พระองค์ท่านก็พยักหน้าไปแล้วนะจะไปแล้วข้าพุทธเจ้ากราบขอบังคับขอพระร่มมาขอร่มมาค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่รู้เสืออะไรมันโดนใจไม่รู้ความที่เราเคารพท่านก็พยักหน้าเราก็คิดว่าเราไม่ได้แล้วนะคะพอท่านขึ้นไปบอกวิวแล้วก็กราบมงคลแค่นี้ไหว้ตามท่านพระองค์ทรงพระเจริญนายเย็นนั้นเอาข้าวขวัญแก้วเอามามอบให้ส่วนรูปเนี่ยฮะรูปที่ถ่ายได้ท่านขวัญแก้วเอาส่งมาให้ท่านขอที่อยู่ความประทับใจนี้ซึ้งมากค่ะและตัวเองก็ตั้งใจนะคะถึงแม้ท่านจะจากเราไปก็จริงท่านไม่ได้ไปไหนท่านต้องมองดูพวกเราตลอดเวลาขอพระองค์จงอยู่สูงสวรรค์ที่นั่นที่สูงที่สุดเลยมองมาทางพวกเราทุกคนพวกข้าพุทธเจ้าก็จะน้อมก้าวโยกพระองค์ไว้จนเหนือหัวตลอดชีพไปเลยค่ะจนไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะ
0: จวบจนปัจจุบันแม้จะผ่านมามากกว่า60ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่คุณยายเสาวนีคิดถึงและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีจะมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติขณะเล่าเรื่องเสมอรอยยิ้มที่นึกถึงพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำสถิตในหัวใจตราบนิจนิรันดร์
2: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลจนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาหลายกลุ่มชาติพันธุ์พระราชส

วันนี้และแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านสะท้อนถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งและพระปรีชาสามารถอันรอบด้านช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคงมีอาชีพมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำในหัวใจและในวิถีชีวิตของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้คณิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
11: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มม. TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

างเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

ครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราฮะวันนี้ผมวิจิตรการรับหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับประจำวันที่11นะครับสิงหาคม2569พี่น้องครับในช่วงประมาณ 5:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.นะครับคนขอรับทุกชาติหน้าที่ตรงนี้ครับบทเพลงเพื่อชีวิตพอเพาะแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆกับท้องถิ่นของเรา 96.75 โซทภูเก็ตนะครับติดตามได้ทาง FM คลื่นวิทยุ FM 96.75 และก็ทางเพจโซทภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับก็สวัสดีไปยังผู้ฟังที่รักทุกท่านที่กำลังเปิดเพลงอยู่ในรถมั่งนะครับหรือว่าเปิดเพลงอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าร้านซ้อมรถนะครับหน้าตลาดนัดหรือว่าแล้วแต่พี่น้องครับก็อย่างไรก็คอยทุกคนสู้ๆครับนะครับสู้ๆทุกวันอย่างไรก็คอยทุกคนสู้ไปด้วยแล้วก็พยายามนะครับยิ้มแย้มจำใส่พยายามปลดปล่อยนะครับนะปลดปล่อยพลังดีมันเรื่องราหราเรื่องดีว่านะครับปลดปล่อยสิ่งที่มันมืดมนให้มันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับนะในสังคมแห่งนี้นะครับการเดินทางของคนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะครับรุ่นนักเรียนรุ่นนักศึกษานะครับรุ่นพวกเราคนทำงานแล้วก็รุ่นคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ต้องเดินทางต่อไปในโลกนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับเดินทางโดยจะต้องวางแผนไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องวางแผนเราก็ต้องเจออุปสรรคใดก็ต้องแก้ปัญหาอุปสรรคนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังอย่าเหนื่อยล้าแล้วก็ท้อแท้แล้วก็ที่สุดแล้วนะครับอย่าคิดให้มันมากหรือมากกล่าวนะครับพี่น้องครับพยายามปลดปล่อยตัวเองนะครับให้มีความสุขปลดปล่อยตัวเองให้ปลอดจากความทุกข์แล้วก็ห่างจากความทุกข์ของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้สภาพอากาศนะครับในภูเก็ตบ้านเราก็อากาศดีพี่น้องครับนะท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นลมทะเลก็ปกตินะครับให้กำลังใจไปสู้พี่น้องตำรวจนะครับเล็กเดียวขี่รถเข้ามานะครับทางราชพัฒน์ภูเก็ตนะครับแล้วก็มาที่โซวทก็เห็นพี่น้องตำรวจนะครับที่ดักอยู่ด้านหน้านะครับก็เขาเรียกว่าภาษาบ้านเราก็ปัดดีภาษาบ้านเรานะครับก็เรียกว่าปัดดีปัดดีก็คือว่ามันรู้สึกว่ามันวุ่นวายดีนะครับนะสำหรับพี่น้องตำรวจเรานะครับแล้วก็ไล่พื้นที่ไล่แยกและให้กำลังใจกันนะครับน้องโทกนะครับพี่วุฒิพี่ไรนะครับที่อยู่ในพื้นที่แยกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอทะลางอำเภอกระทู้แล้วก็อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับทุกเราทุกคนนะครับก็ทำหน้าที่นะครับเป็นจราจรนะครับเมื่อมีปัญหารถติดหรือว่ารถมันเยอะแยะนะครับนะก็ต้องมาทำหน้าที่นะครับเซตหน้าที่ก็พักผ่อนนะหนังตั้งงงกันแล้วก็ไม่ผือเอาสักนิดสักน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากไรก็นะครับพี่น้องที่กำลังขับรถอยู่ก็นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังพี่น้องครับนะโทรศัพท์เรานะครับก็วางมั่งพี่น้องอย่าเล่นรถ อย่าเล่นตลอดเส้นทางนะครับเอาว่างไว้ที่เกียร์รถนะครับอย่าไปเดี๋ยวเล่นนู่นเล่นนี่เล่นเกมนะครับรถมือควังนี้ก็อันพวกมาเลยไปกันแล้วก็โทรศัพท์ก็เดี๋ยวฟังอู้แนบอยู่กับโทรศัพท์อยู่นะครับหรือว่าใส่โทรศัพท์นะครับก็มันไม่มีสมาธิพี่น้องครับอย่างไรก็เราคอยไปทำกิจกรรมนะครับส่วนโทรศัพท์มันรถไปถึงบ้านก็ว่ากันแต่ในรถนี่สมาธินั่นคือการขับรถของเราดีว่าแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันรถเยอะแยะนะครับในช่วงวันเย็นๆมันเนี่ยนะครับมันอันตรายนะก็เดี๋ยวมันทำให้เพื่อนก็รู้สึกว่ารำคาญนะครับบางคนไปมั่วโทรศัพท์มากแรงก็บางทีเพื่อนเดี๋ยวแบบบีบแต่นะครับพี่น้องครับบีบแต่นะครับด้านล่างเราตัวเดียวมันรู้สึกว่าคงรำคาญกันแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเข้มขัดนิรภัยนะครับนะใส่ส้วมใส่เรียบร้อยนะครับขาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ขับรถจักรยานยนต์หมวกกันน็อกนะครับส้วมใส่นะครับคนขับคนหนังก็ให้เรียบร้อยนะครับนะเวลามีอะไรเกิดเหตุอะไรนะครับเมื่อเราใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยบางทีมันก็ยังเซฟ
นะครับให้เราได้มีชีวิตอยู่ได้ให้เราได้ไม่ถูกกระทบกระเทกมากสำหรับซีซ่าของเรานะครับนะหลังจากขาดเบลให้เรียบร้อยเวลาเราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะกุบพลาดนะครับเหยียบเบรกเหยียบก็เรียกว่าเหยียบเบรกไปดันเหยียบคันเร่งนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหลังจากที่นี่มันชงไปมันเอาหวังชงไปนะครับแต่ว่าขาดเบลเรียบร้อยขาดเก็บนี่ไปเรียบร้อยมันก็ไม่ผือไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่ขาดเลยนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดฉุกเฉินแบบนั้นนะครับมันเขาเรียกว่าชูดอกจากรถเราเลยนะภาษาบ้านเราชูดก็คือว่ามันอะไรมันปลดตุกกระแทกปั๊บมันก็จะออกไปจากรถเลยนะครับย่างเร็วทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นห้องเป็นใหญ่กันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับได้ระมัดระวังในท้องถนนนะครับส่วนทะเลบ้านเราในขณะนี้ก็อากาศก็แปรปรวนอยู่บ้างนะครับก็อย่างไรก็ส่วนของเรือนะครับผู้โดยสารที่รับส่งผู้โดยสารนะครับจากภูเก็ตไปพังงากระบี่นะครับเรือก็ยังก็ยาวนะครับก็ค่อยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับในการขับขี่เรือนะครับอย่างไรก็ให้นักท่องเที่ยวให้คนที่ก็โดยสารได้สวมใส่แจ็คเก็ตให้เรียบร้อยนะครับเซฟตี้ให้พี่น้องนะครับนะเมื่อเกิดเหตุที่มันฉุกเฉินนะครับเมื่อแจ็คเก็ตชูชีพอยู่กับตัวแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายมากนะครับพี่น้องครับแต่ถ้าหากไม่มีชูชีพอยู่กับตัวนะครับในถ้าว่าเรือมันฉุกเฉินนะครับมันเกิดหล่มหรือว่าเกิดกระแทกเรือจนกันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้คนตั้งออกไปจากเรือทีนี้มันจะเป็นปัญหาตากว่าไม่สวมใส่แจ็คเก็ตแต่ถ้าสวมใส่แจ็คเก็ตเนี่ยนะครับมันก็เซฟตี้นะครับไม่เราจะลอยเป็นน้ำนะครับเราก็สามารถรอการช่วยเหลือนะครับได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีเรื่องราวมากมายให้ได้พูดคุยวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็แน่นอนครับจังหวัดภูเก็ตของเราโนมินีการแก้ปัญหาต่างดาวแล้วก็ยึดปลากับสู้แผ่นดินนะครับแล้วก็ยาเสพติดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับ12สิงหานะครับวันแม่แห่งชาตินะครับคุณแก่คนเฒ่าคุณแม่ที่แก่คุณแม่ที่ชราภาพพวกเรานะครับก็จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับกับคุณแม่ของเราที่อายุมากๆนะครับอยู่กับบ้านพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับใส่ใจนะครับก็ยังมีคุณค่ากับพวกเรามากมายทีเดียวนะครับอย่าไปเดี๋ยวแล่แบบไม่คุณค่านะครับคนเราบางทีเดี๋ยวนี้นะครับสภาพสังคมยิ่งทำให้คนลืมคนได้นะครับพี่น้องครับ

อารักอาบากานะครับบทเพลงสู้ต่อไปอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เช่นไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องสู้นะเมื่อที่เขาซ่อนแต่บรุงโบราณนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านก่อนที่ออกจากรังเมื่อนนกนะครับให้ตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงก่อนที่จะไปสู้ชีวิตนะครับในสังคมภายนอกนะครับถ้าว่าเราสู้ไปแล้วมันไปจะเจอกับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกหมดความเข้มแข็งหรือว่าหมดความอดทนนั่นก็ต้องโทษกลับมาที่เราไม่ได้สร้างความแข็งแกร่งของใจของเรานะครับของกายของเราเมื่อเราออกไปแล้วถ้าเกิดเหตุผ่าพรังนะครับแน่นอนเมื่อสิ่งที่เกิดนะครับในสังคมปัจจุบันพี่น้องครับไล่เหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมาสองสามสัปดาห์ที่ผ่านพ้นมาพี่น้องครับมันฮดหู้มันรู้สึกเหนื่อยล้ามันรู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนใจนะครับเหมือนผมก็จะรู้สึกว่าทำไมสังคมเราแบบนี้มีคนที่จะไปกระโดดที่ตรงนั้นลาวมีนายกยิงพนันพนีนะครับเด็กนักเรียนการทำลายร่างกายนะครับมันกระหล่วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันอ่อนแอนะครับในสภาวะจิตใจในสภาวะความคิดนะครับเมื่อเราคิดที่จะทำไรนะครับบางทีคิดโบโหคิดรู้สึกว่ามันเครียดแล้วก็มันยึดตัวเองไม่ได้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันก็เรียกว่าเราอ่อนแอเราไม่สามารถที่จะปรับตัวเราได้คนแก่คนเฒ่าแต่ใดคนซ่อนว่าเมื่อออกไปแล้วคุณต้องจับคุณต้องแข็งแกร่งคุณต้องแข็งแรงไม่ใช่ว่านกผัดเละตายเมื่อนกนางนวลบินวนไปแล้วก็ไปพบกับลมพายุลมห้วนนะครับลมลักไล่พายุลักไล่นะครับที่สุดแล้วปีกฮักผลัดลงใต้ลงในเลก็เหมือนคนครับเมื่อไม่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับในสภาวะจิตใจเมื่อออกไปแล้วพอเจออุปสรรคนะครับบางทีมันก็ทำให้เลิศไปเลยเพราะว่าจิตใจไม่อยู่กับเหนือกับตัวหรือว่าจิตใจไม่สามารถที่จะระมัดระวังตัวเองได้แล้วก็มันก็เพลิดเพลินไปทำสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ร้ายต่อมนุษย์ด้วยกันในสังคมด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนปลดปล่อยอยากให้ทุกคนผ่อนคลายนะครับปล่อยใจตัวเราให้มันสวยงามไปกับแม้ว่ามันจะรู้สึกว่ามันโศกเศร้าเหลือเกินเมื่อเราไปดูต้นไม้เราไปแล่ดอกไม้สวยๆงามๆสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวพี่น้องครับมันก็รู้สึกว่าไปแล่เศร้าๆงามของสวยๆงามๆพี่น้องครับมันจะดูไม่เหมือนมุ่นไม่เหมือนมั่วแต่ว่าคนถ้าไม่สนใจอะไรที่มันสวยๆงามๆแล้วมันรู้สึกว่ามันอยู่ในภาวะจิตใจที่มันเหมือนมุ่นเหมือนมั่วไปซะหมดนะครับมันก็ทุกข์ย้ำแล้วย้ำเล่ากับความรู้สึกนั้นกับใจเราบางทีมันก็ไม่สามารถจะระงับตัวเราเองได้แล้วก็การกระทำที่ออกไปไม่ว่าการพูดจาหรือว่าอารมณ์หรือว่าการกระทำบางทีนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ผิดกฎหมายไปด้วยแล้วก็ผิดศีลธรรมนะครับของตัวเรานะครับการที่จะกระทำตัวเองให้ตายนะครับมันก็ไม่ได้การที่จะกระทำเปลือนให้ตายมันก็ไม่ได้นะครับการที่เราไปทำลายทำลายนะครับตบตีนะครับมันก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้คือความสวยงามอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องแต่จริงๆแล้วมันสวยงามทุกวันและสำหรับพ่อแม่สำหรับแม่เรานะนะครับคนช่วยของเราช่วยที่สุด นะครับแม่ยังคงที่จะอยู่กับเราไปนะครับจนนาวันนึงแกจากไปนะครับนาวันนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองแล้วก็เช่นเดียวกันแกจะเป็นส่วนรวมใจของพวกเราพี่ๆน้องๆที่เกิดตามกันมาแล้วก็ลูกๆล้านๆ นะครับที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมันทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็เนี้ยที่ผมเรียกว่ามันคือความสวยงามนะครับ
อย่าพยายามทำตัวให้มันไม่ดีเพราะว่าคนที่ดีเขาต้องการนะครับให้เราบางทีมันเหมือนกับการซับแสงนะครับฉะนั้นแล้วก็เราระงับตัวเราเองได้โดยที่ทำดีได้นะครับนะทำดีได้เปลี่ยนตัวเองได้นะครับโดยตัวเราเองมันแต่พุ่มเร่งเลยว่าเราอยู่กับศาสนาเราอยู่กับศีลธรรมเราอบรมจริยธรรมมาแล้วสำหรับหลายคนนะครับอยู่กับวัดอยู่กับว่าอยู่กับมัสยิดอยู่กับโบสถ์นะครับนั่นคือคำสอนนั่นคือหลักคิดของพวกเรานะครับพี่น้องครับตัวเช้าเป็นวันแม่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญแล้วก็เป็นวันที่เราคิดถึงนะครับท่านสมเด็จพระบรมปีล่วงนะครับซึ่งว่าพระราชินีนาถของเราที่ท่านยังเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้คิดให้พวกเราได้ทำในสิ่งที่ดีงามมากมายนะครับแล้วก็ท่านได้ทิ้งอะไรที่มันสวยงามมาเยอะแยะให้พวกเราได้จดได้จำแล้วก็ได้ทำตามนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปทานข้าวแต่งงานไม่ได้พบปะไม่ได้ไปเจอนะครับบางทีก็ไม่ได้ไปรอเล่นด้วยนะครับบางทีนอนหนังอยู่ที่บ้านคนเดียวมั่งแถวแหล่เฮิดแหล่นะครับบางทีก็อยู่กับแม่อยู่กับม่านะครับไม่ได้อยู่กับพวกเราเพราะไรเพราะว่าเราทำในงานแต่การนะครับเมื่อพรุ่งนี้ก็ถึงวันแม่นะครับก็ไปห้าแกมั่งนะครับไปกอดมั่งไปกินข้าวมั่งจริงๆเราไปได้ทุกวันแล้วครับไปได้ทุกวันที่เราว่างไปได้ทุกวันที่เรารู้สึกว่าเราคิดถึงแกวันนั้นที่เราหมดกำลังเราไม่บายใจนะครับนะวันนั้นก็ไปห้าคนที่เรารักนั่นก็คือแม่ของเรานั่นคือลูกของเราภรรยาของเราคือคนที่เรารักแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมาได้เราไม่อ่อนแอนะครับเพราะว่ามี

ที่เรารักอยู่นะครับจำไว้ว่าถ้ามีคนที่เรารักอยู่เรายังมียังมีคนที่ข้างกายเราอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราไม่มีใครแล้วเราไม่มีใครแล้วช่วงจังหวะเวลาที่เราคิดอะไรที่มากๆคิดอะไรที่มันไม่ดีมันเป็นแค่ช่วงจังหวะช่วงเวลาที่ไม่ถึงเสี้ยวนาทีหรือว่าไม่ถึงนาทีนะบางทีเราคิดเลิศประเจอไปบางทีมันทำให้คิดมากไปมากมายนะครับนั้นฉะนั้นแล้วอย่าคิดถึงแม้คนที่เกิดเรามาคิดถึงแม้คนที่ผมฝากให้เรานะครับตั้งแต่ตีนตาข้าห้อยจนถึงมาปัจจุบันใหญ่โตขึ้นมาเป็นเต็มบ้าเต็มเศร้านะครับแล้วก็มีรักมีท่านขึ้นมานะครับนะสร้างลูกสร้างล้านขึ้นมานะครับเป็นครอบครัวใหญ่ๆมีลูกมีล้านกันเยอะแยะนะครับนั่นคือแม่ของเราคนที่ยังอยู่กับเราเสมอแม้ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้ว่าเราจะตายไปกี่วันนะครับเป็นหนาวเม้นนะครับคนที่จำเราได้คนที่เข้าแขเราได้คนที่สามารถเข้าไปห้าเราได้ก็คือแม่ของเราคนที่เกิดออกมานะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากฝากให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับดูแลนะครับไม่ว่าคนแก่ๆเท่าๆนะครับคนเท่าคนแก่อาจจะเป็นแม่เราหรือว่าแม่เท่าแม่แก่นะครับผู้ทรงมีคุณค่ากับพวกเราอย่างมากมายนะครับแต่ถังถ้าถันอย่างยู่นั่นคือผู้ทรงคุณค่านำสิ่งที่ถันได้ถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตการเป็นยู่นะครับนะเป็นยู่มากันยากไรโดยพ่อเต้าแม่เต้าอยู่กันมา50ปี60ปีทะเลาะแล้วทะเลาะแล้วทะเลาะแล้วทะเลาะแล้วลูก10กว่าคนล้านเป็นรอยแล้วมาณวันนี้ส่องทันส่องคนอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างแลหน้ามึงเลยนะกูแบบรู้สึกบายใจนั่นคือประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่มันทำให้แม้ว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นน้ำเป็นไฟหรือว่าเป็นลิ้นกับฟันนะครับแต่ที่สุดแล้วนะครับยู่ยาวยู่ยาวยู่คงกระพันยู่ท่าวนจนถึงบัดนี้นะครับทันอย่างยู่กันสองคนอย่างจับมือรักกันนะครับอย่างมากนะครับเรื่องราวภูมิปัญญานะครับสิ่งที่ตกทอดจากคนแท้คนแก่คนเฒ่าพ่อเฒ่าแม่แก่นะครับภูมิปัญญาทุกอย่างนะครับนะเราสามารถตกทอดสามารถถ่ายทอดให้แก่ถ่ายทอดมาให้พวกเราได้นะครับเรื่องราวต่างๆนิทานต่างๆความเป็นมาของตระกูลพวกเรามาแต่ไหนอย่างไรเราเกิดมาตระกูลเรานะครับปู่ย่าตายายพ่อแก่แม่แก่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าหรือว่าโตแน่เรามาแต่ฟังในนะครับเดินทางมาจากใดเราเป็นใครว่าเราเป็นใครนี่ก็แค่สัมผัสเราได้นิทานกาเลนิทานแต่เล็กแต่ก้อนที่เขาเล่าต่อๆกันเราสามารถเล่าต่อๆไปกับอนาคตข้างหน้าในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะถ้าไม่แก้ไปแล้วแต่สามารถทิ้งนิทานให้เราได้เล่าต่อเรื่องราวคนอื่นก็ได้ทิ้งประวัติเลยประวัติศาสตร์นะครับบางคนก็รู้เลยประวัติศาสตร์ภูเก็ตเขารู้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสมัยอยุธยาสมัยตอนรัตนโกสินทร์ตอนปลายสมัยไรเขาก็จะเล่าให้เราฟังได้เพราะว่าเขาสามารถถูกถ่ายทอดมาแล้วนะครับแล้วเราก็ถ่ายทอดต่อไปเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ผ่ากันไปแล้วนะครับมันก็จะไม่ฮอดให้มันก็จะไม่ให้นะครับได้จากไปผมๆกับแกนะครับแกก็ยังอยู่กับเราเรื่องราวบางอย่างก็ยังอยู่กับเรานิทานบางอย่างก็ยังอยู่กับเราประวัติศาสตร์ยังอยู่กับเราต้นตระกูลนะครับที่ทันเหล่าต่อๆกันว่านาเบ้านะครับหรือว่าลูกพี่ลูกน้องในตระกูลอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันคือบุญในแกกดเล่าให้เราฟังแล้วก็เราสามารถที่จะไปเชื่อมต่อนะครับตรงนั้นได้นะครับนี่คือซึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ระลึกอยู่เสมอนะครับว่าความสำคัญซึ่งที่มันเป็นคุณค่าของคนทีจรานะครับพ่อตาแม่แก่ของเราร่วมแม่ของเรานะมันยังมีคุณค่ามากมายแม้ว่าท่านจะจากเราไปแล้วแต่คุณค่าไร้ซึ่งหลายอย่างที่สามารถนำพาไปให้เป็น
คุณค้าที่สามารถสร้างค้าในอนาคตได้มากๆเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการท้องถิ่นของเรานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาการ 16.75 สวท.ภูเก็ตนะครับพี่น้องครับแต่ปัจจุบันภูเก็ตบ้านเรานะครับตอนนี้กำลังมีสิ่งที่สำคัญนะครับที่มีการแก้ปัญหานะครับในภูเก็ตบ้านเราลักไล่เรื่องทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนมินีนะครับเรื่องยึดป่ากลับสู้แผ่นดินนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ไล่พื้นที่นะครับได้ไล่พื้นที่ที่พี่น้องเห็นพี่น้องดูตามตามคลิปตามโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัทยาหนุ่ยไร่กะตอนนี้ก็เริ่มที่จะดำเนินการนะครับเอากลับนะครับสู้แผ่นดินนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับในทางส่วนของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนะครับจังหวัดพระนครมาไทยนะครับในเรื่องของโนมินีนะครับผู้ที่ดำเนินการกิจการนะครับโดยมีต่างชาตินุ่นลั่ง

ผู้ที่นำมาฆ่านะครับแล้วก็การเฝ้าระวังแล้วก็ฟื้นฟูนะครับผู้ที่ติดยานะครับมีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับในแต่ละพื้นที่การแก้ปัญหาต่างดาวนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะดำเนินการอย่างจริงจังนะครับนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านผลมาสองสามวันที่ผ่านมาในเรื่องของเด็กๆนะครับที่น้องพม่านะครับนะก็เรียกว่าตบตีกันกับนักเรียนไทยของเรานะครับก็ตรงนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่พวกเรามันความรู้สึกนะครับมันก็เราก็รู้สึกว่ามันกดดันนะครับสำหรับคนไทยเราคนภูเก็ตเราแต่ว่าทำไมมันปล่อยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้เราอยู่กันอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่อยู่กันอย่างไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะปล่อยปลาหรือว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องดำเนินการนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับยาเสพติดโนมินีการแก้ปัญหาต่างดาวแล้วก็เรื่องป่าไม้นะครับกับสู้แผ่นดินของเรานะครับพี่น้องครับเอาละครับเวลามาถึง10:15 น.10:00 น.ก็หมดเวลาลงตรงนี้นะครับพี่น้องครับเจอกันไม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ลำลากันไปก่อนกับรายการตรงทิ้นของเรานะครับ96.75 สวทภูเก็ตนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

วทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสตรีผู้เป็นแม่รับมือความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่พร้อมเสริมทักษะด้านอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หวังให้ผู้หญิงสามารถดูแลครอบครัวควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวิชิตชวนพี่น้องประชาชนร่วมเรียนรู้คัดแยกขยะสร้างชุมชนต้นแบบรักสิ่งแวดล้อมลดขยะจากต้นทางเพื่อเสริมสร้างการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและเทศบาลตำบลราไวยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานลานวัฒนธรรมวิถีราไวยปี2569ชูแนวคิดราไวยสบายสบายสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เทศกาลวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวกันค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่11สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสตรีผู้เป็นแม่รับมือความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่พร้อมเสริมทักษะด้านอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หวังให้ผู้หญิงสามารถดูแลครอบครัวควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนวันนี้วันที่11สิงหาคม2569นายชูนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่โดยมีนางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยนางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลบ้านและครอบครัวแต่ต้องสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการพัฒนาแม่ยุคใหม่จึงต้องทำให้สตรีมีทั้งความรู้ทักษะและความมั่นใจในการนำศักยภาพของตนเองมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าซึ่งจะช่วยให้สตรีสามารถต่อยอดจากสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมภายในโครงการมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนโยบายและการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จำนวน10คนเพื่อเชิดชูสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งนี้การพัฒนาแม่ยุคใหม่ไม่ใช่เพียงการสร้างผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่คือการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคงและชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตต่อไปเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเรียนรู้คัดแยกขยะสร้างชุมชนต้นแบบรักสิ่งแวดล้อมลดขยะจากต้นทางเพื่อเสริมสร้างการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบรักการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมความรู้และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำหลักการคัดแยกขยะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปณอาคารตะเภาใหญ่เทศบาลตำบลวิชิตโดยมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการลดปริมาณขยะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้แนวทางการจัดการขยะตามหลักลดใช้ซ้ำและรีไซเคิลรวมถึงเทคนิคการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องโดยแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขยะแต่ละประเภทซึ่งเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางถือเป็นแนวทางสำคัญในการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดช่วยเพิ่มโอกาสในการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนโดยเทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันเรียนรู้ และเปลี่ยนการจัดการขยะให้เป็นเรื่องง่ายเริ่มต้นได้จากครัวเรือนของเราและขยายผลไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบรักการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสแกน QR Code ตามสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิตหรือกรอกแบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวิชิตโทรศัพท์หมายเลข07652 5100ต่อ162ในวันและเวลาราชการปิดท้ายข่าวกันที่เทศบาลตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานลานวัฒนธรรมวิถีราไวปี2569โดยมีการชูแนวคิดราไวสบายสบายสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เทศกาลวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวนายขวัญชัยวัชราภิวัฒน์เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลราไวเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลราไวร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวจัดงานลานวัฒนธรรมวิถีราไวประจำปี2569ภายใต้แนวคิดราไวสบายสบายระหว่างวันที่14ถึง15สิงหาคม2569ณลานโพแหลมพรหมเทพตำบลราไวจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกำหนดจัดพิธีเปิดในวันศุกร์ที่14สิงหาคมเวลา 17:00 น.ทั้งนี้การจัดงานลานวัฒนธรรมตำบลราไวนับเป็นปีที่8พร้อมยกระดับรูปแบบการจัดงานวัฒนธรรมชุมชนไปสู่เทศกาลวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมของตำบลราไวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนสร้างพื้นที่ให้คนในชุมชนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของราไวผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้อยู่ที่สบายราไวซึ่งนำผ้าอีโคพรินท์อันเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาของชุมชนมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผืนสบายที่มีลวดลายและอัตลักษณ์เฉพาะของราไวโดยมีการจัดทำสบายประมาณ25ผืนเพื่อใช้ในการนำเสนอผ่านแฟชั่นโชว์พร้อมเชิญนางแบบกิติมศักดิ์ร่วมถ่ายทอดความงดงามของผืนผ้าและอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนเวทีนอกจากนี้ภายในงานยังมุ่งนำเสนอเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีเกษตรศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองแร่และวิถีชีวิตของชาวราไวรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าสร้างรายได้และเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศงานราไวสบายๆในวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ณลานโพแหลมพรหมเทพตำบลราไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่นอกจากจะเป็นพื้นที่แห่งการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมของชุมชนราไวแล้วยังเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมส่งต่อเรื่องราวอัตลักษณ์ของราไวจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้บรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นราไวได้อย่างร่วมสมัยในชื่อราไวสบายๆอีกสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

โนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730
3: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงานมิมไนท์แลนด์2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงานมิดไนท์แลนด์2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
4: บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานที่ทำงานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ณบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาป่าตองจึงขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบและไม่ต้องตื่นตระหนกในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวที่มีการทำการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี
5: ้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรื่องปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถ ื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330ถึง1332นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ1กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้
1: สวัสดีครับ

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันเงินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันเงินข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เม

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบ3มาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งซิสเต็มคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
3: นายเจเศษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
7: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกิน30%เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
9: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
8: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนซึ่งต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
10: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือซงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทางนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ตจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยโสดาครับอยู่ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่11นะครับ11เดือนสิงหาคม2569นะครับเราเจอกันนะครับหลังข่าวภาค19:30 นะครับหลังจบข่าวภาค19:30 ก็เจอกันวันนี้มีข่าวใหญ่ๆเรื่องของหมัดหมัดมวยมวยมาเล่าให้ฟังนะครับใครเป็นแฟนนาบินอานานเนี่ยนะรู้จักกันดีนะครับนี่นักมวยสูงนะนะนักมวยสูงยาวแล้วก็เป็นนักมวยวันนะแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะล่าสุดเพิ่งแพ้มานะแพ้เสือคิมนะสจนะแพ้เสือคิม PK นะในค่ายใหม่คือ PK นะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางด้านของสมาคมกีฬานะทางด้านของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะมีการแถลงข่าวกันพรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่สิวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับนะในช่วง 11:00 นะครับที่EVOMMA นะครับที่M Tower นะฮะ M Sphere นะครับเรื่องของนาบิลอานานจะคัดตัวนะเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับเราจะได้เห็นไอ้หมัดยางยืดนักชกยางยืดสูงๆนาบิลอานานนะ
0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร wow. พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่ง
12: บอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
17: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
20: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
21: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
22: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
23: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
22: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
24: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
22: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
24: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้กล่าวถึงมาตรการดูแลนะคะหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจากเหตุการณ์นะคะได้มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะคะในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการจัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนะคะนักเรียนและก็เป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนค่ะรวมถึงมาตรการที่จำเป็นจะต้องทำทางประเทศนะคะโดยมีหลากหลายกระทรวงค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกประกาศนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะคะในวันนี้นะคะเพื่อข้อความร่วมมือจากทุกสถานราชการที่มีสถานศึกษาค่ะนำมาปรับใช้ไปในแนวทางอย่างเร่งด่วนนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็กล่าวว่าซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอแสดงความห่วงใยและก็แสดงความเสียใจอย่างซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ได้รับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการบูรณาการการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกำหนดมาตรการที่สำคัญ6มาตรการด้วยกันโดยเรื่องแรกเนี่ยออกมาตรการความปลอดภัยนะคะในสถานศึกษาโดยจะต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเร่งออกมาตรการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงรายละเอียดจะต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นจะมีการนำเสนอครม.ให้รับทราบนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิแห่งนี้จะเป็นการบูรณาการงานนะคะรวมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและก็คุณครูนะคะในระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งในการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการหยกรางพรบว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้องนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาค่ะซึ่งพรบดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะโดยกระทรวงเนี่ยจะเร่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนค่ะที่มีการกำชับชายทันทีนะคะได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเร่งดำเนินการในซ่องเรื่องลักค่ะโดยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจค้นและก็คัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนและก็ของอันตรายทุกประเภทก่อนข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดและก็การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูบุคลากรด้านการศึกษาอย่างถั่วถึงนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและก็ทีม MCAT นะคะหรือว่าทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกลุ่มสุขภาพจิตนะคะกระทรวงสาธารณสุขและก็นักจิตวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเข้าไปดูแลนักเรียนและก็ครูอย่างต่อเนื่องนะคะลั่งปิดเรียนไป1สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่นะคะทางอาทิตย์ก็จะต้องตั้งห้องพักใจนะคะจะมีการจัดห้องพักใจจัดนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนค่ะอบรมเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้กับครูผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนนะคะได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกตินะคะ
ซึ่งท่านประเสริฐเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะว่าจะฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูบุคลากรโดยจะแรงประสานงานทุกภาคส่วนแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจรวมไปถึงคัดกรองภาวะเครียดลั่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะโดยจะประเมินในช่วง1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะกลับเข้าสู่ภาวะจิตใจปกตินะคะจึงข้อให้ทุกฝ่ายค่ะมั่นใจเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการค่ะในการดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของการดูแลนะคะเยียวยานะคะสภาพจิตใจนะคะข้องน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มาตรการที่จะดูแลนะคะสำหรับน้องๆโรงเรียนอื่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกับสักเดือดใจกันค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: และวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบบัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรินดวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทย สร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ ImpactExhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัคคารวาลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจะส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์ อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช. ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณภัทรหลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดีรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่า อินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.ศิรินาปวโรลางวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Beat Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ภาณิชย์คาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลแชริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 นที่สนามพันธโดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจ โดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาญจนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรติรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

กระบวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรู้อำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆเหรอเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนหน้าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขา
แต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม่อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจี๋คู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณน่ะเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจยังไม่ปิดบังพอมืดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างเนี้ยหมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียง
ในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยพอเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวทรุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเร่งตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้ว่าวิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมงุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยก็ค่อยยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันหญิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเล่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชั่นมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมมือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ทำได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้มคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งสวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนร้าย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000

0: กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบการดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
5: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กรณเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

0: หรือ EV ภายในเดือนนี้
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตัติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทำนองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

ลงทวายไลท์หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยเสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อได้คุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราและเพลงที่3คุณสุปนีภุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณวรรธนาศิลปินแห่งชาติและคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นครั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรและคุณมรรธนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมรรธนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมรรธนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัทนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นเย็นก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปบอนหรือทวีปบรดิลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทำนองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและน้อยใจเพลงที่คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

สุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือคทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่เอ็กซ์แอด

0: call center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคลอสหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขายนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะคลอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
3: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสไลไกลเลิศและคุณสุทินเทสารักค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตยกุลฟังได้เลยนะคะ

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอินหนาวรำพันคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอินหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอินหนาวรำพัน

0: ที่จบไปนั้นคือเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพนักร้องในสังกัดของครูล้วนควันธรรมขับร้องคราวนี้เป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ผูนพิษอมตยกุลคุยกับคุณวันลบวิชุกรนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2545ที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: ครูล้วนนี่มีลูกศิษย์หลายคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มานะฮะคือคุณวันลบวิชุกรนะครับผมเสียดายเหลือเกินที่เพื่อนเราเขียนโน้ตเพลงในเรือน้อยให้คุณวันลบไม่ได้นะฮะคุณวันลบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับคุณเอ็นเซมคุณวันลบครับ

0: ตัวลบฮะลบมาอยู่กับล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบใช่ไหมแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่อาจแต่งเสียงนะ
0: ฮะ
1: เพลงแรกก็ในเรือน้อย
0: ฮะแต่ที่ไปอยู่10ขวบที่ร้องเป็นเพลงเด็กหรือเป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงผู้ใหญ่นี่เพลงนี้ร้องประกวดมาตลอด
0: เลยฮะแล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกเป็นเสียง

ุณวรรลบก็ขับร้องเพลงยิ้มดีกว่าหมองหม่นผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและที่เพิ่งจบก็คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงนั่นคือเพลงง้องอนและคุณจิระก็ขับร้องเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังขับร้องเพลงร่วมกับคุณนุ่นสุบงกตซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญค่ะในเพลงชะตาฟ้าผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนุ่นสุบงกตก็คือเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวทค่ะฟังชุดนี้3เพลงเลยค่ะ

ุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันคณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

กระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่ท่านผู้ฟังแล้วจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้ง4ก่อนที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาตั้งหวังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิด้วยการกำหนดไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้

ในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายหยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราเราแผ่ให้หมดอุเบกขาต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจโอ้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบเนี้ยคือมุทิตาแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่ไปแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแผ่ให้หมดไม่ว่าจะสรรพสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผ่ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าก็มีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าเขาจะเจอทุกข์เนี่ยด้วยกรุณานะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเปรียบเหมือนเวลาที่คุณจะตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคนไม่ด่าดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านี้เสียแพ้ไปด้วยใจแบบนี้ท่านผู้ฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาณไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากเช่นใดและนั้นก็โดยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจง

ปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่ำมันล้มอยู่ก็งายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหัวข้อข้าพเจ้าหลังจากพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานท่านผู้ฟังพื้นฐานคือ back to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรกนั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วผู้ฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะตรงดีว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4มีกิจที่ต้องทำนี่แตกต่างกันแม้ถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายก็อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะจะบอกเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึกๆมันก็มีแต่ถ้าจะบอกโอ้ยากมากยากมากลึกซึ้งจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟังที่ถ้าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายนี่แหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแก่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าท่านผู้ฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลยแต่อย่าเห็นว่ายากแล้วมันจะไม่ทำอุ้ยจะมีประโยชน์มากอย่างนี้อยากก็ทำสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากคุณผู้ฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภควาคือพูดจำแนกแจกแจงพูดจำแนกแจกธรรมแจกแจงออกทุกข์ก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทัยก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมรรคก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วในทุกฝั่งคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วนน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดปุ๊บท่านให้ละคุณนำไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ไงสิ่งที่ให้เอาออกเดินเติมเข้าไปในสิ่งที่อย่าให้ใส่ดันใส่เข้าไปนี่หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่เหนียวแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ไงดูฟังออกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสน
ม่แจกแจงให้เหมาะสมแยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวขาวเหมือนกันก็ใส่ใส่กันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างละอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทัยวันในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5รูปด้วยกันในบทคำสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนี่นะไม่เหมือนกันท่านยกหัวข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจ4เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐ4อย่างไม่ใช่ความจริงทั่วๆไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐใช้คำว่าอริยสัจความจริงทั่วๆไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวเงี้ยนะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมีเขาทำการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่นั้นไม่ใช่สัจจะแบบอริยสัจเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างที่ข้าพเจ้ามักจะยกมาให้ท่านฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเสื้อโอเคมันเป็นผืนๆใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆเนี่ยมันก็คือได้เอามาสารสับที่เขาเรียกก็คือทอว่าทอกับสารต่างกันยังไงไอ้นี่ก็เป็นคำสมมุติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คำว่าสารปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งก็ใช้คำว่าทอสำหรับผ้าเราใช้คำว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมติเรียกว่าผ้าแต่จริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไรจริงๆมันคือฝ้ายเอาแล้วตัวไหมล่ะมันคือตัวไหมจริงๆมันคือรังของตัวไหมเอาแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่ที่มันหมายถึงที่มันทำมาจากอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันคือจะเป็นสมมติเรียกขึ้นมาสมมติเนี่ยไม่ใช่ความจริงเอาแต่มันจริงๆนะมันคือเรียกผ้าจริงๆคือจริงแบบสมมติโลกไงท่านฟังจริงแบบสมมุติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยทุกฟังที่ข้าพเจ้าพึงศึกษามาคำว่าแซงอย่างนี้นะสระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองูแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะแซงทำแต่ท่านฟังรู้บอกว่าคำว่าแซงทำในแค่ยุครัชกาลที่4ที่3เนี่ยนะหรือที่5เขายังใช้คำนี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทำนี่คือจงใจทำนะเขาเนี่ยมันแค่ประมาณ100ปีความหมายมันเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแสงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวๆออกว่าไม่จงใจหรือว่าทำจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปได้ล่ะก็บริบทของสังคมบริบทของอะไรต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆน่ะตามนั้นน่ะตามนั่นคือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาแหละเวลามันไปไงสัตว์มันก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรียกก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่บัดจริงๆอยู่ตอนนั้นน่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้อย่าถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วๆไปสัจจะทั่วๆไป
ความจริงแบบที่เป็นแฟกต์ก็เรียกว่าข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าบอกว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจะเรียกว่า truth คือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมันนั่นก็จะเรียกว่า truth คือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็คือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือมันเป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นต้นมีหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันประเสริฐถ้าเราแยกย่างมาก็จะมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอะไรนี่คือ4อย่างนี่คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5นี่มีอะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางหูทางตาเป็นรสเค็มรสเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรียกว่าวิญญาณพวกนี้คือขันธ์5ที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุขเนี่ยโน่นั่นมันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจะความจริงแต่จริงๆของขันธ์5นั้นคือมันเป็นทุกข์ก็จะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้เถียงกันระหว่างก็เรียกว่าให้เหตุผลถ้าคนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันมันได้เถียงกันแล้วถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยคือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกด้วยเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเขาจึงเรียกมันว่ามันเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหาสมุทัยนี่เหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างหมายถึงเราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหาเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยสัจจริงๆเลยนะเอาถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงมันมาด้วยกันเลยเพราะสมการมันแก้กันมาแล้วและวิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกเฮ้ยศีลสมาธิปัญญามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเดี๋ยวจะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คืออริยสัจ4ไงระวังประเด็นของความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธ์5มันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธ์5มันจะนำความสุขความเจริญยั่งยืนอะไรต่างๆมาให้ถ้ามานั้นมันเป็นจอมปลอมไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่นี่จริงๆเป็นงี้ใช่ไหมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่า
แต่ละอย่างในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทำอย่าไปลำพังเพียงเข้าใจหมดละทุกข์เกิดนี้สมุทัยเกิดนี้นิโรธเกิดนี้แล้วก็มรรคเกิดนี้ฉันเข้าใจแล้วก็พูดมา10กว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะแต่เข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆไหมว่ากิจที่ควรทำของเขาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทำยังไงกับมันเราก็ต้องทำแล้วด้วยนะเอาแค่ว่าต้องทำยังไงกับมันซะก่อนในทั้ง4อย่างนี้ทุกตั้งใจกับมารอบรู้เข้าใจยอมรับมันมาจากคำว่าปริญญาทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคำว่าปหานะคือละเสียนิโรธคือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคำว่าสัจฉิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มีมาจากคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้ง4อย่างนี้ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทำความเข้าใจทีละอย่างตามฟังหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสำคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทำความสะอาดอย่างนี้ระวังโอ้เราจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอะไรต่างๆให้เงินเดือนก็น้อยเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำทำไงตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟรถทัวร์รถบัสอย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังงะเลยโอ้โหห้องน้ำชุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าละยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดซ่อนไว้ไงเปิดมาแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเข้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำนี่นี่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้นี่มีปัญหาทันทีเลยงานง่ายๆและยิ่งทั้งงานสำคัญสำคัญนะแล้วคนสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยโอ้เอาทำไมเป็นเงี้ยพึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทำนั้นไม่ทำมีปัญหาเลยโดยพึ่งยิ่งคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง reliable นะ reliable เนี่ยหมายถึงมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยทุกฝั่งทำไม่ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้ทุกต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสมุทัยต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำให้มากถ้าเราทำสลับหน้าที่กันเช่นว่ามาร์กนี่นะเขาให้ทำให้มากๆใช่ไหมนั่นเป็นละเสียละเสียฉันยังไงโอ้ยสมาธิฉันทำไม่ได้เลยพระมหาภิบูลย์เนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทำ challenge คือการท้าให้ทำทำอยู่7วันแม้แต่7วันนี่มันทำไม่ได้เลยนะทำได้วัน2วันอีก5-6วันนี่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ได้ยี่ไม่ทำละอันนี้คือทำกิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทำให้มากดันไปละเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะทุกฝั่งนะให้แนวคิดแบบนี้เลยว่ามันจะจัดลงในอะไรข
ของอริยสัจ4มันไม่หนีในนี้แน่นอนในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิ4อย่างนี้ซึ่ง4อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะแล้วเราคิดอะไรก็ตามระวังแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์หรือเขาเป็นสมุทัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรรคเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรแยกแยะให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาเหรออืมก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาป่ะโอ้ยมันจะไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมศรัทธามันทำให้พ้นทุกข์นะมันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไหมล่ะเป็นส่วนของมรรค8ความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นมรรคคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือมรรค8นี่ใช่เป็นมรรค8ใช่ไหมกิจที่ควรทำในปฏิปทานี้คืออะไรต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่อ้อนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่เราบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำต่อดีกว่าไอ้พวกที่ทำไปแล้ว7 วันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละใช่ปะล่ะเลิกละเอามันผิดนี่เพราะเลิกละนี่มันต้องทำกับตัณหาแต่ในมันเลิกละในสิ่งที่เป็นมรรคอ่ะไม่ถูกกันนะกิจที่ควรทำในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทำให้มันมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงจะทำให้ได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสักผืนหนึ่งอ่ะผ้านี่เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จักแยกๆนะระวังนะผ้านี่มันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันแล้วมันคือธาตุดินนะธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็มันเป็นธาตุดินมันคือรูปหนึ่งเป็นอะไรมันเป็นหนึ่งในขันธ์5มันเป็นอะไรโอ้มันเป็นทุกข์โอเคมันเป็นทุกข์และความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะว่าในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวบางทีมันมีหลายอย่างปนกันมาเช่นเดียวกันว่าเราซื้อผ้าผืนหนึ่งเนี่ยคุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่งความอยากที่จะได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งปนกันละมา2 อย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรเขามันชัดเจนมันคือตัณหาฉันอยากได้ผ้าตัณหามันคือสมุทัยไงแต่เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมล่ะรูปมันก็คือทุกข์ไงนี่มาด้วยกันล่ะทุกข์และสมุทัยมาด้วยกันล่ะอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้ามันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทำหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกับทุกข์มันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะยังไงมันก็มัดรวมกันมาท่านผู้ฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจกตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนักงานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์
โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพอสูรมารพรหมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต์ที่ยังเป็นอรหัตมรรคนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนทั่วหน้าทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะมีสมุทัยและทุกข์ปนกันมาด้วยเสมอมันมาด้วยกันมันแพ็กเกจกันมาทุกข์กับสมุทัยยังไงก็ปนกันมาเราต้องแยกมันออกเพราะอะไรนะเพราะสมุทัยคุณต้องละไงแต่ทุกข์คุณต้องกำหนดรู้คุณต้องเข้าใจมันไงคุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่ายอมรับในเจ้าตัณหานะถ้าตัณหาเราก็ยอมรับมันมาเออมันอยู่ก็อยู่ไปก็ดีแล้วเห็นแล้วนั่นมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทัยสมุทัยต้องละเสียขวางทิ้งกำจัดเลิกไม่เอาแต่ทุกข์คือตัวผ้าคือขันธ์ 5ต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับตั้งใจกับว่าปริญญาทำยังไงเอาผ้าเนี่ยมันคืออะไรเอาตัวทุกข์อะไรแหละผ้ามันคืออะไรว่ามันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกำหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียของมันมายังไงจะไปใช้ทำอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหนถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีของมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ้าปืนนี้โอ้ก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้โอ้ก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบก็ไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบด้านแต่ทุกหมายถึงกันหน้าเราต้องเห็นรอบด้านในที่นี้คือกำหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยากที่ว่าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกำจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดผ้านะแต่กำจัดความอยากที่จะได้ละเสียเอาท่านแล้วถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่ก็ถ้ามันจำเป็นต้องซื้อในความที่ว่าต้องเอาไปใช้งานก็ซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารเนี่ยแล้วอย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนะทุกฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารเนี่ยท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปมันก็คือขันห้าไงใช่ไหมล่ะขันห้ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือทุกข์มาแล้วแล้วมันมัดรวมกันมาทุกข์มันไม่ได้มาโดยส่วนเดียวแล้วมันก็มีสมุทัยมาด้วยโอ้ยแต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากเช่นของหวานเช่นของทอดๆเช่นของอร่อยบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูอุ้ยโดยเฉพาะหนังมันเหนียงหึงทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นเลยแบบหืมขนลุกเลยล่ะอยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะเขาชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่โอ้ขนลุกเหมือนกันทำไมอ่ะขยะแขยงโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่โอ้ยมันล้นล้วนเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอาพวกนี้เขาชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามตัณหาแต่มีภวตัณหาแทนมันก็มีภวตัณหาเหมือนกันแต่มีวิภวตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ว่ามันต่างกันไงอาหารจานเดียวกันยกมาคนสองคนไม่เหมือนกันนะความรู้สึกต่อสิ่งนี้เพราะว่าที่มันมัดรวมกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแตกต่างกันอาหารจานเดียวกันเป็นขันธ์ห้าเหมือนกันแต่ลักษณะของตัณหาก็เกิดขึ้นแตกต่างกันคนสองคนขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาคันเดียวกันคนหนึ่งนี่โอ้อ้วกแตกอ้วกแตนหัวมึนไส้จะทะลักออกมาอ้วกออกตาแดงน้ำหูน้ำตาไหลอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเย่อเย่อมีความสุขมากสนุกมากตื่นเต้นเอาอีกเอาอีกเอาทำไมสองคนมีผัสสะแบบเดียวกันไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะขึ้นรถไฟหอตีลังกาแต่ว่าคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งเกลียดมากนี่คือยกตัวอย่างเห็นสองขั้วแตกต่างกันนะว่ามันมีอะไรที่มันมัดรวมกันมามันก็ต้มมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตัณหาต้องละมันเสียเลิกกำจัดทิ้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไรก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะก็เป็นตัณหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตัณหาเนี่ยนะตรงบางนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินเข้าไปน้ำตาลเนี่ยกินเข้าไปน้ำสีน้ำสีนี่คือพวกน้ำหวานต่างๆสีส้มบ้างสีดำบ้างสีเขียวบ้างกินเข้าไปขนมหวานนี่กินเข้าไปมากๆมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝั่งกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ทำอะไรเนี่ยทำตามความอยากอยากหวานๆไงชอบนี่อยากไงเราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกำจัดออกเสียละเสียการกำจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกำจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่คราวนี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยอันนี้เป็นไรโอ้ผัดสะตอโอ้ผัดสะตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สะตอนี่โอ้ลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งน่ะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแหมกะปินี่หอมฉุยเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสะตอมันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือท่าซีเออมันก็คือทุกข์อะไรอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคนยกสตอมาเฮ้ยเอาสตอไปเอาสตอไปไม่กินหากห้ามใจทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไปกำจัดทุกข์ไงทุกข์คือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณจะไปกำจัดมันออกเสียคือยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรนั่นไปละความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาเอาเอากลับมาแยกแยะออกทุกข์ใช่ไหมสมุทัยด้วยนะแยกออกละสมุทัยเสียทุกข์ให้รับรู้ซะรับรู้ทุกข์คืออะไรในที่นี้คือผัสสะตอแต่เป็นยังไงโทษมันก็มีคุณมันก็มีคุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเฮ้จะทำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวทนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้น
ระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี่เป็นสิ่งดีนะส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภทนั้นใช่ไหมแล้วกูจะทำไงกับมันก็มันถูกท่ามันก็กินได้ไงกินได้พอประมาณกินได้พอประมาณในอาหารที่ถูกท่าไงกินได้ท่านฟังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตามอำนาจความอยากทำตามเหตุผลเราก็รู้ประมาณในการบริโภคต้องรู้จักเสพให้ดีถ้าเรามองกันให้กว้างแล้วก็ลึกด้วยนะทุกฝั่งนะจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจัยสี่เห็นไหมปัจจัยสี่นี่ที่ข้าพเจ้าเพียรไปในช่วงของจิตตวิเวกที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสพอย่างมีสติสัมปชัญญะเสพอย่างพอดีโภชเนมตัญญูตาจะเป็นอาหารถ้าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเสนาสนะยารักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก่อนการทั้งอุปโภคและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันธ์5ได้พร้อมๆกันแยกแยะออกเลยในช็อตเดียวง่ายไหมง่ายสิท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากแต่จริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันอันเดียวกันโอ้อริยสัจสี่ที่ว่าเราจะต้องแยกทุกอย่างสมุทัยกรณีของการบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่แก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี้เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุราหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่นหรือเรามีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วเรายังจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นอันนี้มันผิดศีลนะแม้แต่ก็ชอบไงถ้าบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพคบภรรยาหรือสามีของคนอื่นในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจารีตนั่นผิดศีลข้อ3การดื่มสุราเมรัยนั่นคือผิดศีลข้อ5แม้แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะคือตะกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็ยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมล่ะต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณเดี๋ยวก็กินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ไหมเอาเราไปทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นอะไรพี่ก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงพอมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมาก็คือทำให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ยควรทำให้มากนะศีลนี่ควรทำให้มากอย่าทำให้มันเสียก็ถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทำให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทำผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทำผิดเลยในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในกามคนละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพ
แต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอ้ตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทำการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทำศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทำการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทำก็ไปทำไงจากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลให้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้ถ้าทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุน180องศาเดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นรกแล้วตอนนั้นน่ะเพราะนี่สับสนไงสับสนระหว่างการนี้อะไรมันคืออะไรในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรนี่ต้องรู้จักแยกแยะให้เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวทุกฝั่งมรรค8นี่ถ้าสิ่งที่เราจะบริโภคอุปโภคนั้นเราคิดว่าเป็นปัจจัย4แล้วถ้ามันผิดศีลมันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์8อันประเสริฐและเป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัย4เป็นหนึ่งของทุกข์เป็นองค์การทำงานก็ทำไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่ฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษาดีมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายเลยท่านผู้ฟังคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในอริยสัจ4นี่นะปฏิบัติทำกิจที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปสิ่งถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ยเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปด้วยหมดเนี่ยเดินผ่านไปด้วยหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยในการละตัณหาคุณก็เจริญมรรคแปดเป็นในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันห้าเป็นในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะในขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กำหนดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัณหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมรรคแปดเป็นในตัวชื่อว่าทำความให้แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ท่านฟังเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้หมายความว่าฉันจะเจริญมรรคแปดนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลก็ไปรักษาที่วัดเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกข์หรอคือถ้าเจอทุกข์อยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นปะเช่นขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าด่าหรือกินอาหารเข้าไปเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจอแล้วใช่ปะนี่คือชีวิตประจำวันนะตำรวจนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณเข้าใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรเช่นอดทนได้เอ้าไม่ด่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนด่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้กับคนที่ชี้หน้าด่าเราเอานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่อยู่กลางตลาดเลยดูเขาด่าอยู่นั่นน่ะเอาไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นหมดอะศีลสมาธิปัญญาท่านฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเ
ศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนะมันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี่บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางทีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่นั่นย้ายไปอยู่ที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวหรอกมันอยู่ได้ทุกที่ศีลสมาธิปัญญานี่ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาตั้งหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะอย่างลงง่ายโดยแค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอ่ะการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไงซึ่งเรื่องของอริยสัจ4กิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งตั้งฝังหน้าที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจะเนี่ยหมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้ด้วยนะก็เรียกว่ากตญาณกตญาณคือลงมือทำให้มันได้รู้แล้วคิดแล้วแม้เร่งละไม่ได้ในส่วนของสมุทัยเที่ยงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรรค8เร่งเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันธ์5มันก็ยังไม่ได้ไงระหว่างมันยังทำกิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็ได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปตั้งหวังไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารับอรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ำด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการกับได้ทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิรายการช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาจัดรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือ panya.org eanya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify แพลตฟอร์มหรือว่า Apple Podcast เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับ

0: างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
1: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้ราม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่103

0: คุณอากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางนะเขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก750-1,000 บาทต่อลิตรอ่
1: ะ
0: ต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้น
1: ใช่
0: นะ
1: ค่ะนอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exitcall center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6:12 ไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 นเที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมานะชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไล่กันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลล์บอดแคสต์โดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True และก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ นอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือและรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้โดยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลบอร์ดแคสต์กันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวก็สามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะมันบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอลลุ่มระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่150มิลลิเมตรขึ้นไปแล้วก็ช่วงฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งช่วงฤดูฝนแล้วก็นอกฤดูฝนจะพิจารณาเรดาร์ประกอบด้วยเรียกว่าคู่กันไปนะคะผู้เสียหายแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูคู่กันไปอีกก็คือสทนช.ด้วยในลักษณะว่าสีแดงหรือสีเหลืองส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังน้ำท่าในระดับเฝ้าระวังพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งแล้วก็เกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนใช้เกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนที่มีผลกระทบของกรมชลประทานด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้ นะคะทั้งนี้เมื่อห้องปฏิบัติการวอร์รูมระดับพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเข้าตามเกณฑ์แล้วจากนั้นนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะส่งเตือนผ่าน SMS ไลน์กลุ่มแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31 สิงหาคม 2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1 กันยายน 2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะฮะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะครับว่าเมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843 ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัตินั้นสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นๆครม.สัญจรเลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60 วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีคล้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี้นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีอีกด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6 มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6 มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะเกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียน ียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินนนทบุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคม
0: นะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภภาษอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน60-120วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอสเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60-120 วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทางนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ1ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนอาการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณา ายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ 1. เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง 2. พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3. พนักงานสื่อสาร 4. พนักงานโสดทัศนศึกษา 5. เจ้าพนักงานห้องสมุด 6. นายช่างขุดลอก 7. นายช่างพิมพ์ 8. นายช่างภาพ9ในช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในสายงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี
1: ้
0: ข้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่คุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancerพร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancerโดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบรรณคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนานาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ ดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับและไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
13: สิบสองสิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: 6:56 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจากงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะเอาไปดูรถแห่เทียนพรรษาเขายิ่งใหญ่ตระการตางานใหญ่นะ
0: ค่ะส่วนน้ำประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้โหสุขสันต์วันเกิดนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองเรี่ยวแรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ AM 819 kHz มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569